0: นะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดโปรแกรมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมทริปเนี่ยค่ะล่องเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็ย้อนรอยความคลาสสิกค่ะที่บ้านโบราณบินทรีนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะคะบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้นอกจากนี้แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคือมีกูรูแถวระดับตำนานร่วมไปกับทริปด้วยถึง2ขั้นค่ะนะคะคือผู้ฟังที่เข้าร่วมทริปนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะวิทยากรหนึ่งในรายการGood Morning อาเซียนนะคะท่านไหนที่เป็นแฟนของอาจารย์ก็คงจะได้ฟังแล้วก็ดื่มด่ำกับเรื่องเล่าของอาจารย์อยู่แล้วนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าหากว่าไปร่วมกับทริปนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเคล็ดลับหรือว่าเกร็ดอะไรต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นกูรูก็คืออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนะคะก็ได้เรียกว่าทริปนี้เนี่ยทั้งสนุกด้วยได้เห็นความสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยตลอดการเดินทางส่วนเรื่องกินเรื่องนอนนะคะเราจัดเป็นระดับ5ดาวทุกคืนค่ะมีดินเนอร์ครูซนะคะก็คือล่องเรือชมแม่น้ำไส้งามยามค่ำคืนนะคะแล้วก็การเดินทางทริปนี้เนี่ยจะเดินทางระหว่างวันที่28พฤศจิกายนค่ะถึง1ธันวาคมในราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะต้องให้พี่ต้นพูดอีกสักคำหนึ่งว่าอะไรนะคะความลังเลเลยนะคะ
1: ความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะครับจองได้ที่ไหนครับพี่เจเจ
0: ค่ะสมัครได้เลยนะคะจองได้ที่เบอร์0944803076ค่ะแล้วก็0944803034อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0943966649ค่ะต้องรีบจองกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: ใช่ครับสนุกไปกับเรานะครับพาเดินทางไปสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเรื่องในตอนนี้เนี่ยใครๆก็แบบหวั่นวิตกเรื่องของพลังงานและความมั่นคงอะไรต่างๆนานาเรื่องพลังงานนี่มันสำคัญแต่ปตท.สผ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงรองรับการใช้พลังงานของประเทศในอนาคตนะครับนายมนตรีลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เปิดเผยว่าบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดหรือปตท.สผ. ED ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงในโครงการ G3/65 บริเวณอ่าวไทยโดยจะใช้เวลาในการพัฒนาแหล่งประมาณ2ปีจึงจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซได้ในปี2571ด้วยอัตราการผลิตประมาณ30ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี2573เพื่อรองรับการใช้พลังงานของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีแผนงานในการสำรวจบริเวณพื้นที่อื่นๆของโครงการ G3/65เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมหากมีการค้นพบปิโตรเลียมจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตของโครงการ G3/65 ได้อีกในอนาคตทั้งนี้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G3/65 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตตั้งแต่ปี2566โดยปัจจุบันปตท.สผ.มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมกว่า50โครงการกว่า10ประเทศทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยปตท.สผ.มีโครงการทั้งบนบกและในอ่าวไทยจำนวน20โครงการนะครับปตท.ความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติและความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับข่าวดีๆที่มาทำให้เรารู้สึกสบายใจครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับข้อมูลที่รอบด้านเลยทีเดียวนะคะมีทั้ง เรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องดีต่อใจรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆแบบนี้นะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะในระหว่างที่พี่ต้นกำลังอ่านข่าวประชาสัมพันธ์เจได้อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังหลายท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เสียงของเจอู้อี้ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเจมาจัดนอกสถานที่ค่ะก่อนที่จะเข้าตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังที่กรุณาให้ความสนใจนะคะในรายการของเราทั้งสองคนแล้วก็ของคลื่น FM 9.5 ด้วยค่ะ

0: ท่านแรกนะคะขอทักทายค่ะคุณอมรีนะคะคุณหมูค่ะคุณประภาพรคุณเดชเดชาค่ะคุณธวัชชัยค่ะอวยพรด้วยนะคะว่าให้เราทั้งสองคนค่ะพี่ต้นคะมีความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างคะ
1: เห็นคุณยุทธพงศ์ครับจากอำเภอเชียงคำบอก23องศาแล้วก็คุณสุภชัยจันมิตรท่านมาเป็นคนแรกในเช้าวันนี้นะครับส่วนทาง TikTok ที่ผมเห็นคุณสุเมธคุณวิโรจน์นะครับบอกชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณใหม่ก็ติดตามไลฟ์ของเราแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์ฟังจากศรีราชานะครับคุณพีมช่องรองนะครับแล้วก็คุณไดมอนด์มูเลสนะครับเข้ามาร่วมชมรวมครั้งคุณอัธวุฒิครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็การติดตามเราเลยนะครับฝากเลิฟไลค์แชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับดูรับทราบกันด้วยนะครับ
0: ค่ะอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่ทุกท่านนะคะแต่เราซาบซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่ทุกท่านกรุณาส่งข้อความส่งกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะติชมค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะมีบางท่านที่บอกว่าฟังรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันได้รับข่าวสารความรู้ดีๆเราดีใจนะคะที่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้จัดของ Good Morning ASEAN นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกแล้วก็กระแสในอาเซียนไปได้พร้อมๆกันค่ะ
1: ครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีเรื่องนี้เป็นประเด็นเด็ดที่เราตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับก็คือมีเรื่องของทรัมป์ทีวีกับเรื่องของการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปแบนนะครับแบนนักข่าว CNN แล้วก็นักข่าว MSNBC นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น MS Now แล้วก็นักข่าวของ Politico ซึ่งเป็นเรียกว่าสายสำคัญมากในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเมืองแบนเพื่อไม่ให้เข้าทำเนียบขาวอย่างฉับพลันโดยอ้างว่าสำนักนักข่าวทั้ง3สำนักเนี่ยเวลารายงานข่าวกับเขาเนี่ยก็ทำแบบเรื่องแต่มีแต่เรื่องลบทำให้คนเนี่ยแบบไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยพูดแต่เรื่องลบแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยแบนไม่ให้เข้าสำนักไม่ให้เข้าไวท์เฮาส์ไม่เข้าไปในที่สำเนียกขาวท่านเคยทำแบบนี้นะครับกับนักข่าวของ CNN เมื่อตอนที่เป็นประธานดีในวาระแรกวันในวาระแรกแล้วก็ถูกผู้พิพากษาทิมโมธีเจเคลลี่ซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นคนแต่งตั้งเองเนี่ยตัดสินว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องคืนนะครับคืนให้นักข่าวได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมทีนี้พอท่านทำแบบนี้ปั๊บนะครับทางสำนักข่าวทั้ง3แห่งนี้ก็ยื่นฟ้องศาลนะครับแล้วก็จะศาลจะมีการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้คือวันพุธเป็นวันแรกแต่สิ่งที่ตามมาครับตั้งแต่วันจันทร์ครับสำนักข่าวเน็ตเวิร์กใหญ่ยักษ์ของอเมริกาคือ ABC CBS CNN Fox นะ Fox ซึ่งเคยเป็นกระบอกเสียงของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะรวมทั้ง NBC
0: ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับทั้งหมดไม่ส่งคนไปทำข่าวที่ทำเนียบขาวเลยแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์จะต้องไปตัดลิปปิ้นเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร์แห่งใหม่ปรากฏว่า Where is everybody ไม่มีคนไปทำข่าวครับแล้วยังไงล่ะครับทีนี
0: ้คือกลายเป็นว่าสื่อ5สื่อใหญ่ในสหรัฐเนี่ยพร้อมใจกันค่ะยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกับ CNN MS Now นะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งนะคะที่ถูกทรัมป์แบนทั้งที่5ยักษ์ใหญ่นั้นเนี่ยก็เป็นสื่อพันธมิตรนะคะของทรัมป์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปยังที่ใดหรือว่ามีการแถลงใดๆเนี่ยเขาก็จะส่งทีมข่าวไปเป็นทีวีโพนะคะแต่ว่านับตั้งแต่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าทุกสื่อเนี่ยพากันบอยคอตทรัมป์นะฮะแต่อะไรก็ตามทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยผมมีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่ผมสั่งห้ามให้สื่อ3สื่อนั้นเข้าทำเนียบขาวหรือว่ายึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวนี่ก็เพราะว่าสื่อ3สื่อเนี่ยรายงานแต่ข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทรัมป์ก็ให้เหตุผลแบบนี้แล้วยังไงต่อคะพี่ต้นคะ
1: เพราะเมื่อมีคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าหิวแสงอ่ะท่านจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยออกทีวีตลอดเพราะเคยเป็นโฮสต์รายการ The Apprentice ใช่ไหมแล้วก็เวลาให้สำนักให้ข่าวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผู้คนก็จะสนใจสำนักนักข่าวทั้งหลายก็จะแบบไปขนาดว่าเวลารู้ว่าโอเคท่านโดนัลด์ทรัมป์จะมาพูดหรือจะมาให้ข่าวเนี่ยแบบตั้งกล้องรอเลยขนาดมีโพเดียมเปล่าๆว่ายังรอว่าเมื่อไหร่เธอจะปรากฏตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนไปเลยผมก็สังเกตเหมือนกันเมื่อวานนี้ทำแบบหาข่าวเนี่ยเอ๊ะทำไมนิวยอร์กไทม์เนี่ยตามสติเปิดขึ้นมาปั๊บหน้าแรกจะต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้มีข่าวแต่ว่าไม่มีภาพครับ ท่านก็เลยเขาบอกว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้ง

0: นิวยอร์กไทม์และสื่ออะไรอื่นๆเนี่ยคือบอกว่าโอเคเวลาจะนำเสนอเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปนำเสนอไม่เป็นหัวไม้อีกต่อไปแล้วแล้วก็จะไม่มีรูปด้วยมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวแต่จะไม่มีรูปนะครับมีหน้านิวยอร์กไทม์ถึงไม่มีรูปของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ทำยังไงรู้ไหมไปที่ไป UN เนี่ยโอเคเขาจะต้องไปทำข่าว UN อยู่แล้วแล้วเขาก่อนที่จะไปถึง UN ก็ไปแวะหาโซรัมมัมดานีที่บ้านพักของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กที่เกรเซอร์แมนชั่นเนี่ยนะครับพอไปถึงที่นี่คือคนเขาไปทำข่าวโซรัมมัมดานีเขาก็บอกแต่บอกว่าแบนฉันไงมากันสลอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปทำข่าวโซลามันดานี่นะครับแล้วท่านก็เข้าไปที่ไปพูดที่ UN อะไรต่างๆนานานักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะดูว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่มีตัวเองออกสื่ออเมริกาแบบทั้งหมดเนี่ยครับว่าก็จะไม่ได้อยู่บนทีวีไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทำยังไงครับพี่เจเจ
1: เจก็ตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับคุณทรัมป์ก็คือคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่มีตัวเองออกสื่อเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวค่ะจึงได้ไปเปิดตัวช่องสตรีมสดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่อง YouTubeของทำเนียบขาวค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยที่ไม่ผ่านการแกนกรองของสื่อกระแสหลักนะคะแต่ปรากฏว่าแป๊กค่ะพี่ต้นคะคุณฟังครับคือสื่อเนี่ยใช้คำนี้จริงๆนะก็ใช้คำว่า Trump TV gets off a rocky start with tiny viewership and vicious mockery ค่ะนะก็คือในช่วงที่เปิดตัวในคืนวันจันทร์นะคะหลังจากที่ทรัมป์มีเรื่องราวกับสื่อเนี่ยปรากฏว่ายอดผู้ชมสูงสุดเนี่ยวัดได้เพียงแค่ 8,000 คนเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็เหลือ 4,000 คนหนักยิ่งกว่านั้นค่ะพอถึงช่วงหนึ่งยอดวิวเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ 1,600 คนเท่านั้นเองค่ะแล้วยังไม่พอแล้วยังไม่ช้ำใจเท่ากับว่าฝ่ายต่อต้านแล้วก็นักวิจารณ์มองว่าอันเนี้ยเป็นการจำลองรูปแบบสื่อกระบอกเสียงของรัฐที่คล้ายคลึงกับเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนในขณะเดียวกันนะคะยังมีการเอาฟุตเทจบันทึกเทปเก่าๆเนี่ยมารีรันด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้ก็มีการทำมีล้อเรียนกันสนามออนไลน์กันเลยทีเดียวล่ะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ UN ใช่ไหมคะทูตของสหรัฐประจำ UN นะคะก็ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของทรัมป์นะคะว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนหยัดอยู่ในจุดยืนไม่ยอมรับสื่อที่รายงานข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเป็นจุดยืนที่ถูกต้องแล้วนะคะโดยทูตสหรัฐประจำ UN เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวของ CNN นะคะและปรากฏว่าพอทรัมป์เป็นผู้สื่อข่าวคนนี้ของ CNN เนี่ยทรัมป์ก็ไปบอกค่ะคือผู้สื่อข่าวคนนี้ชื่อเคลเวนคอลลินส์นะคะทรัมป์ไปบอกกับผู้สื่อข่าวคนนี้ว่า you should not be here คือคุณไม่น่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นะก็คือผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยไปรายงานข่าวอยู่ที่สหประชาชาติด้วยเช่นกันเมื่อ CNN ก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ถูกทำเนียบขาวสั่งห้ามเข้าทำเนียบขาวเพื่อทำข่าวทรัมป์นั่นแหละค่ะ
0: ฮะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคือสื่อเนี่ยเขาปกป้องกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจแบนสื่อทั้ง3สื่อแล้วก็ถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็คงจะต้องแพ้เหมือนคราวที่แล้วที่ท่านเคยทำแบบนี้เมื่อตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับไล่สื่อของ CNN ไม่ให้เข้าทำเนียบแล้วเขาก็ไปฟ้องนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับเข้าไปทำได้เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยเขาช่วยเหลือกันแล้วก็ยืนหยัดข้างความถูกต้องต่างกับกรณีของ Ed Sheeran Concert นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่แมคคามอร์นั้นถูกแล้วก็ถูกปลดไปคนที่เป็นต้องแสดงร่วมกับEd Sheeranก็ถอนตัวออกหมดเลยรวมทั้งวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้เขาก็ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงคอนเสิร์ตของเขาเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่19กันยานะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ครับเมื่อวันที่20ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวเล่นกีตาร์ตัวเดียวเล่นเองเลยร้องเพลงไปร้องไห้ไปแล้วอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นเลยคนแฟนคลับอะไรต่างๆก็มองไปอีกด้านหนึ่งว่าเนี่ยเอ็ดชิลเลนมีอำนาจมีพลังในการที่จะยืนหยัดคู่แล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมงาน

0: แต่ว่าไม่ปกป้องเพื่อนร่วมงานนะครับก็ดูกันต่อไปว่าทัวร์ของเอ็ดชีแรนนี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นทัวร์อเมริกาของเขาจะไปถึงเดือนธันวาคมนะครับทัวร์ของเขาได้ชื่อ Loop Tour นะครับก็จะไปดูกันต่อไปวันที่25-26จะไปแสดงที่แมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็3ตุลาที่แอตแลนตา10ตุลาที่อินเดียนาโพลิส17ที่ชาร์ลอตต์วิลล์ในนอร์ทแคโรไลนาแล้วหลังจากนั้น2พฤศจิกาถึง12ธันวาจะตะเวนอยู่ในลาตินอเมริกานะครับก็ยังไม่มีนะครับมีข่าวยังไม่มีใครที่จะไปช่วยเอ็ดชีแรนมีข่าวรายงานออกมาว่า Taylor Swift Kid Rock Pink แล้วก็ Jason Alden Morgan Wallen กับ Hank Williams Jr. จะไปช่วยเป็น opening act ให้แต่นี่เป็นข่าวปลอมครับผมไม่เป็นความจริงตอนนี้เอ็ดโดดเดี่ยวครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารอเล่าแล้วนะคะในประเด็นอาเซียน MSME 2026ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเชิญครับพี่เจนครับ
1: เราพูดอีกคนละท่อนสองท่อนดีไหมแบบช่วยกันแรปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุทธาชวังกูและเจวัชรินทร์เจตพุทธันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านรอกันอยู่แน่ๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าในประเด็นอาเซียน MSME Summit 2026ค่ะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณเจเจไปโรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: มาเซตอัพบางสิ่งบางอย่างอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะ
4: ได้เลยครับครับขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นครับ
1: ขอบพระคุณค่ะเช่นกันค่ะขอฝากความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ของอาจารย์แล้วก
4: ็
1: ครอบครัวอาจารย์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
4: ครับครับขอบพระคุณครับครับพอดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่20-22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเองก็มีการประชุมสำคัญนะครับในระดับอาเซียนหลายๆประชุมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนประชุมใหญ่ที่สุดก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทีมไทยแลนด์ของเราคุณสุภจีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็มีการประชุมอาเซียน SME Summit นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเข้าอาเซียน SME Summit นะครับเพราะว่าหนึ่งในงานหลักของ ASEAN Foundation ด้วยนะครับก็คือเรื่องของBusiness Engagement นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน Micro, Small, Medium Size Enterprises นะครับหรือว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับทั่วทั้งอาเซียนนะครับ3ปีเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเรื่องของ SME แล้วเราก็พยายามที่จะคิดโมเดลนะครับว่าจะทำยังไงให้การพัฒนา SME เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลดี

ีแก่ SME จริงๆแล้วก็ผลดีนั้นต้องเป็นผลดีที่ยั่งยืนด้วยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เห็นโครงการที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลทุกประเทศเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SME แข็งแกร่งขึ้นนะครับทะยานขึ้นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตลอดมามันมักจะเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อป SME เข้าไปนะครับมีโฟโต้ออฟนะครับถ่ายรูปนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจมากมายนะครับเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรแล้วพอกลับไปปุ๊บ SME ก็เต็มไปด้วยพลังเลยนะแต่พอกลับไปปุ๊บไปถึงเจออะไรบ้างไปถึงเจอออเดอร์ยังไม่เสร็จต้องรีบส่งออเดอร์เจอลูกค้าคอมเพลนเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นเยอะแยะเจอเอ้ยถึงเวลาต้องส่งดอกเบี้ยแต่ว่าเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับแล้วในที่สุดไอ้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปเพราะว่าเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการของเรามักจะเป็นสามีภรรยาคู่นึงอ่ะมีลูกน้องสัก 2-3 คนแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เป็นบ้านของตัวเองอ่ะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องของแหมความยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโอกาสในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดโมเดลขึ้นมานะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสามารถสอน SME ไปได้ 75,000 รายทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับ SME ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยตัวของรายรับ total revenue ของเขานะครับพุ่งขึ้น 194% นะครับยอดขายของเขาเพิ่มขึ้น 300% นะครับเราทำได้ในช่วง2ปีเสร็จๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องการพัฒนา SME เนี่ยเราคิดแบบองค์รวมครับเราคิดแบบเน้นความยั่งยืนแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าถ้าจะส่งเสริม SME เนี่ยมันเหมือนกับการปลูกกอไผ่ครับทำไมต้องเป็นกอไผ่นะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือต้นไผ่เนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับมันเป็นพืชที่เกิดขึ้นทั้งใน11ประเทศอาเซียนนะครับต้นไผ่เนี่ยมันมีความ resilience and adaptability ครับดินไม่ดีแค่ไหนคุณก็เห็นต้นไผ่มันขึ้นได้นะครับลมแรงแค่ไหนไต้ฝุ่นมาเทอร์นาโดมาต้นไผ่มันก็โอนอ่อนตามลมไปแล้วมันก็ไม่หักถูกต้องไหมครับที่สำคัญต้นไผ่มันไม่เคยเกิดขึ้นเดี่ยวๆครับมันเกิดขึ้นเป็นกอเพราะว่ามีเง่ารวมกันมันก็เหมือนSME อ่ะเราอยากให้เขาโตเร็วเราอยากให้เขาต้านทานลมได้นะครับเราอยากให้เขาสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กและเชื่อมโยงกันได้แล้วเราพูดถึงต้นไผ่เพราะปัจจุบันเนี้ยต้นไผ่มันได้รับการสนับสนุนแล้วเราว่ามันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากเพราะว่านอกจากมันจะโตเร็วแล้วนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยและที่สำคัญมันเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะเพราะนั้นอาเซียนของเราถ้าจะส่งเสริม SME ก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอกับ SME Summit ก็คือเราประสบการณ์ของเราที่อาเซียน Foundation เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังครับว่าถ้าจะปลูกกอไผ่เริ่มต้นเลยแรกสุดคุณต้องมีรากฐานที่ดีครับมีดินที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับเพราะนั้น2ปีเสร็จที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อย่างเช่น AIM อาเซียนครับ AI for MSME Advancement in ASEAN เราสอน SME ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ AI มาช่วยเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณมีคนอยู่แค่ 2-3 คนน่ะแล้วคุณต้องมาติดกับงานที่มันเป็นงานประจำตลอดเวลาคุณไม่มีเวลาไปพัฒนาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำแทนไม่ต้องกลัวนะครับ AI ไม่มีทางแทนมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นเพราะฉะนั้นตัวของ AIM อาเซียนเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสอน SME ไปแล้ว 75,000 รายครับเราเน้น SME ที่อยู่ในเมืองที่เป็น second tier ครับเราไม่สอนนะครับที่กรุงเทพที่มะนิลาที่จาการ์ตาเราไปสอนที่ปาลาวันเราไปสอนที่ชลบุรีเราไปสอนที่ทักษลาเราเน้น SME ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราเน้นทำงานกับหน่วยงานที่จะอยู่เป็นดินเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้รากของเขาฝังลึกอย่างเช่นเราทำงานกับ Brunei Economic Development Board เราทำงานกับกระทรวง MSME ของอินโดนีเซียเราทำงานกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยเราทำงานกับสำนักงานแบบเดียวกันของสปป.ลาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะยะรากเขาอย่างลึกเขามีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งละคราวนี้เราค่อยมาสร้างลำต้นต้นไผ่ให้มันทะยานขึ้นฟ้าครับเรามีโปรเจกต์ชื่ออาเซียน SEDP Social Enterprises Development Program SEDP มี5

0: 5 track ครับเพ
1: ื่
0: อที่จะ1สอนเลยว่าถ้าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาพิชกันหลังจากนั้นเรามี SME ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดข้ามชาติ

0: คุณกลับมาคอนซัลต์ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโคชชิ่งแบบเทเลเมดสำหรับ SMB แต่ละคนครับพอผ่านกระบวนการแบบนี้ครับ SEP ที่สนับสนุนโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากยุโรปที่ชื่อ SAP เนี่ยผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้น 194% ครับเพราะนั้นตอนนี้ลำต้นเขาแข็งแกร่งละพอลำต้นเขาแข็งแกร่งส่วนที่3เรากำลังพูดถึงพุ่มใบครับทำยังไงให้มันกลายเป็นราชแคนโนปีให้มันกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เรามีโครงการชื่ออาเซียนโซอาร์ทูเกเตอร์โซอาร์เนี่ยมันแปลว่าทยานแต่ระบบโซอาร์นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวย่อครับว่า supporting our artisans and retailers ก็คือ support ศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกนะครับเราโฟกัสไปที่ local underserved community ครับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอะศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคุณแม่กลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนผู้ขายสินค้าในต่างจังหวัดมากๆเราทำงานกับ TikTok ครับเห็นไหมฮะเอเชียน Google สหรัฐอเมริกา SEPP SAP ยุโรปแล้วก็ SOAR Together TikTok จากจีนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึง e-marketing platform ครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ขายของได้ผ่านระบบออนไลน์ครับแล้วพอเขารู้วิธีการที่จะเอาชนะAI ที่คอยปิดกั้นการมองเห็นที่อยู่ในระบบพวกนี้เนี่ยยอดขายเขาก็เลยเพิ่มขึ้น 300% ครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้ 194% นี่ 300% นะคร
0: ับ 190% นี่รายรับ
2: ขาย
0: 300% นี
2: ่ยอดขาย
0: คร
2: ับ ยอดขาย
0: เราก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอที่อาเซียน MSME Summit ครับแล้วก็นำเสนอกับผู้แทนจาก UNSCAPกับ OECD นะครับกับหน่วยงานที่ส่งเสริม MSME ของทั้ง11ประเทศอาเซียนครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเอาโมเดลต้นไผ่ของเราวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็จะทำให้ทั้ง SME 11ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
3: ท่าทางจะต้องมีภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์เวลามันจะหมดแล้วครับอาจารย์วันนี้
1: อยากฟังต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ต้นไผ่ในโตไวจริงๆนะปีนี้โตถึง91เซนติเมตรนะคะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ใช่ค่ะอยากฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะแล้วก็รอสัก
0: ค
1: นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
4: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่23กันยายนพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสสิธรศักดิ์สมธนะและคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
1: ครับเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook พระรานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569โดยจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มอัตรากำลังสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา7นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและถวายพระเพลิงพระบรมศพในเวลา16นาฬิกา30นาทีจากนั้นวันที่17ธันวาคมเวลา8นาฬิกาจะเป็นพิธีเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคม

0: ธันวาคมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเวลา10นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระพิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนจะบรรจุพระบรมราชสารีริงคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา17นาฬิกาครับทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครว่าได้กำหนดจุดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวม93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งพร้อมกับเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงผิวการจราจรระบบไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบความปลอดภัยตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจัดตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่สนามหลวงตลอด24ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลทีมเดินเท้ารวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีอย่างเต็มที่ครับกทม.ก็ได้จัดทำคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใน10รูปแบบเพื่อให้ประชาชนร่วมทำถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับเตรียมประสานติดตั้งจอ LED ถ่ายทอดสดบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับชมและแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มดอกไม้จันทร์3ล้านดอกเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายทอดสดตลอดพิธีการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ครับ
1: ไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ไม่ร่วมรัฐบาลการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่1ขัดกับมติวิปรัฐบาลในวาระสำคัญดังกล่าวเนื่องจากมติวิปฝ่ายค้านหรือคือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรค 2. ก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายภริศยังบอกว่าในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตนเองจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะทางด้านพรรคกล้าธรรมนะคะก็ได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านโดยได้ยื่นความจำนงไปยังนายภริศวัชรศิลป์เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินอนุทินเย้ยปชน.รอบุญถึงก่อนภริศขับกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านผวาเป็นหอกข้างแคร่ศึกอภิปรายเคลียร์ทาง5พรรค149เสียงยื่นซักฟอกสาธิตโวปชป.พร้อมแล้ว 100% จองกฐินพฤติกรรมรัฐมนตรีไม่ดูสังกัดกล้าทำพาเรดยันทำเพื่อประชาชนประเทศชาติไม่ใช่ค้านหัวชนฝาจับประชาชนมาเป็นตัวประกันพาราดอนข้องใจใช้สิทธิ์อะไรเขี่ยออกพิพัฒน์และยศชนันประสานเสียงอำนาจปรับครม.ขึ้นกับนายกโซเชียลเดือดหนูสวนเจ๊ไหมวิ

0: โรดโผล่ทวงบุญคุณขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอเปหิพักกล้าทำมติฝ่ายค้านการป่วนซักฟอกโฆษกกล้าทำแถลงไม่แคร์บอกอยู่ไหนก็ทำงานได้ภูมิใจไทยอ้าง300เสียงดีแล้วต่อ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเด้งยุทธนาเฝ้าทำเนียบภริษตัดหางปรับกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุขัดมติโหวตเห็นชอบงบปี70จุดยืนไม่ชัดเจนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ5พรรคค่ะก็เป็นพาดหัวที่รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็เกิดประเด็นร้อนทางการเมืองบนโลกออนไลน์อย่างดุเดือดนะครับเมื่อแกนนำพรรคประชาชนเปิดศึกปะทะคารมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยชนวนเหตุเกิดจากการโพสต์ทวงถามเรื่องของการเข้าตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรนำไปสู่การคอมเมนต์ตอบโต้ด้วยถ้อยคำสุดแสบนะครับที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจุดเริ่มต้นของการเติบโตตอบโต้ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแนบภาพที่นายอนุทินแชร์ข่าวประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2โดยนางสาวสิริกัญญาระบุข้อความเชิงประชดประชันนะครับว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะเพื่อทวงถามถึงการเข้าตอบกระทู้ถามสดของส.ส.ในสภาต่อมานะครับช่วงกลางดึกนายอนุทินชาญวีรกูลได้ใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ข่าวเรื่องดังกล่าวของเพจสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับโดยประโยคสั้นๆแต่สะเทือนทั้งโซเชียลว่ารอให้ถึงบุญก่อนนะครับการตอบโต้ดังกล่าวส่งผลให้แกนนำพรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับโดยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความเตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องความกตัญญูโดยระบุว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณพร้อมกับย้อนภาพในอดีตเมื่อครั้งนายอนุทินเคยไหว้ขอบคุณและยกสุภาษิตบาลีเตือนใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพร้อมทิ้งท้ายเตือนด้วยความหวังดีในฐานะผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของ Daily News หนูไหมวาทะโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญเด้งยุทธนาอธิบดี DSI ปมคดีหัวส้มขับกล้าทำแหกมติโหวตงบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของขยายความครม.เด้งคุณยุทธนาอธิบดี DSI คดีหัวสว.และครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าสาเหตุของการโยกย้ายเกิดจากกรณีคดีหัวสว.ที่พันตำรวจตรียุทธนาไม่สามารถควบคุมเนื้อหาสาระสำคัญในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.หรือแฟ้มสำนวนคดีพิเศษที่มีการสอบปากคำพยานบุคคลสำคัญจำนวนมากจนหลุดออกไปสู่กลุ่มผู้คนภายนอกอย่างไอลอว์และพรรคประชาชนได้ทำให้ยิ่งสร้างแรงกดดันและความไม่พึงพอใจที่ฝ่ายรัฐบาลมีต่อ DSI เพราะในส่วนของ DSI เองยังคงต้องทำการสอบสวนคดีในส่วนอ้างยี่ฟอกเงิน การยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไม่ได้ผิดความคาดหมายค่ะมีกระแสข่าว

0: เรื่อยมาถึงการเตรียมสลับตัวอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะการปรากฏภาพที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติไปยืนรอรับนายอนุทินมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเกลี่ยทางไปสู่การเข้าควบคุมการทำสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่กำลังจะมีการนัดหมายประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นลูกม่อ DSI ผ่านหน้างานมาตั้งแต่การเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษไปจนถึงระดับรองอธิบดี DSI ก่อนที่ปีพ.ศ.2567จะย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.และปี2569จึงย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเคยรับผิดชอบคดีสำคัญหลายคดีอาทิคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงปี2553และคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างคดีชายชุดดำและคดีการเสียชีวิตของประชาชนค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดครม.สั่งเด้งแล้วอธิบดี DSI โต้พลวันโยงหัวสว.ตั้งปิยะเสียบตามโผส้มเขียกล้าทำพ้นฝ่ายค้านภูมิใจไทยกักดึงร่วมรัฐบาลโยนอนุทินตัดสินใจยืดไทยพลัส2เดือนครม.ไฟเขียวเด้งยุทธนาแพรดำพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะ
1: ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมอีก2เดือนนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวม47ล้านคนพร้อมกันนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสกร.เพื่อให้เด็กสามารถเรียนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องสละสิทธิสวัสดิการของครอบครัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่นี้แบ่งการช่วยเหลือเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกเป็นการเพิ่มวงเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน14,500,000คนโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าในบัตรทุกในเดือนตุลาคมเพียงแค่เดือนเดียวนะครับส่วนที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปจำนวน 32,500,000 คนโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าและอาหาร 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ยาว2เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนส่วนร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ด้านการศึกษาครับนายอัครนันท์การกิตตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ด้วยการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้เด็กต้องถอนตัวจากการเรียนเพียงเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิสวัสดิการของครอบครัวซึ่งจะช่วยดึงเด็กที่ตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งนะครับและทางกระทรวงการคลังก็ประเมินว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 43,000 ล้านบาทในรอบนี้จะช่วยดันดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และมั่นใจว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 2.5% ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วต่ออีก2เดือนเติมให้คนละ 1,000 ครม.อนุมัติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทออกไปอีก2เดือนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนบัตรคนจนเติมให้คนละ 1,000 บาทในเดือนตุลาคมพร้อมกับไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.ช่วยให้ไม่กระทบกับการเรียนขณะที่ภารกิจนายกวันแรกที่นครนิวยอร์กเช้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายคุยกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่มุ่งสร้างความมั่นใจการลงทุนในประเทศไทยครับ
0: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของเงินงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศ.

0: นั้นนะคะว่าอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ2570รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนของกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี2569เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็จะเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทซึ่งในวันที่1ตุลาคมนี้จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้เงินหลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปนายพรดอนบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่กยศ.ไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่จำนวนเท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะของลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ.ซึ่งกยศ.ยังไม่มีการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มีรายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีแต่ยังย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการให้คนจำนวน 2.6 ล้านคนที่ค้างชำระหนี้กยศ.มาชำระให้ได้ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมดแต่ขอประมาณ 30-40% ของจำนวนหนี้เพียงแค่หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้มาชำระหนี้ให้ได้รัฐบาลแทบจะไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบกยศ.ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะปัดขาดสภาพคล่องรัฐอัดงบกยศ. 9,000 ล้านจี้สอบสวมสิทธินักศึกษากู้ศึกษาธิการขู่ฟันเอาผิดอาญารัฐบาลปัดกองทุนกยศ. ขาดสภาพคล่องยันตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทวันที่1ตุลาคมนี้ใช้ได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งตรวจสอบปมฉาว4วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานสวมสิทธิ์นักเรียนกู้เงินกยศ.แลกวุฒิปวส.พบเป็นเจ้าของเดียวกันถึง3แห่งลั่นฟันเฉียบขาดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเอาผิดอาญาด้วยหากพบปลอมเอกสารส่วนกรณีเบี้ยวหนี้กยศ.สูงถึง 2,600,000 คนกำลังเข้ากระบวนการหาข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบศูนย์ชุมชนและศาสนสถานของชาวอิสราเอลนะครับหรือว่าชาบัตรวม 8-9 แห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากตรวจพบความผิดปกติทั้งเรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างและสินค้านำเข้าไร้ออยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเส้นทางการเงินในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่50ล้านถึง 1,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็มีการเตรียมประสาน DSI ขยายผลตรวจสอบโครงข่ายทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจสอบชาบัตรในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใบอนุญาตก่อสร้างทั้งการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขาดให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายใน30วันหากพ้นกำหนดจะมีคำสั่งทุบทำลายทันทีนอกจากนี้ยังพบร้านค้านำเข้าสินค้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสั่งอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครครับชาบัตรบริเวณถนนพระอาทิตย์ตรวจสอบแล้วไม่พบการขุดเจาะชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวส่วนชาบัตรเฮาส์ซอยสุขุมวิท22ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นและอาคาร5ชั้นพบว่ามีการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องของการร่นของอาคารหากพบว่าผิดหลักเกณฑ์ต้องสั่งแก้ไขครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากำลัง เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของศูนย์ชาบัตรต่างๆเนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ไม่ได้สร้างรายได้แต่ว่ากลับมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงถึง50ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทรวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้าน

0: ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสุสานและธุรกิจอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและชุมชนในอนาคตครับทางด้านของสถานการณ์ในจังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่นๆทางภาคใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองเร่งตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างนอมินีถือครองที่ดินและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและยืนยันว่าหากพบความไม่ชอบมาพากลในจุดใดตนเองก็พร้อมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่หน้าหนึ่งของแนวหน้าครับแชร์ยิวรุกลงใต้จ่อกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดผุดชาบัตรเกือบร้อยล้านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแฉนายทุนโยงเครือข่ายยิวเตรียมซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่าเกือบร้อยล้านสร้างชาบัตรแล้วจอดลงพื้นที่ตรวจเข้มตรวจสอบด้วยตัวเองวันลามทำขัดแย้งกับศาสนาและชุมชนกำชับผู้ว่าปกครองสแกนทั่วพื้นที่เร่งทำความเข้าใจคลายความกังวลของชาวบ้านเผยเคสภูเก็ตพิรุธเพียบนะครับไร้ขออนุญาตสร้างขีดเส้น30วันต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นทุบทำลายครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเมื่อวานนี้สาวไทยนักตบสาวไทยนะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตนะคะคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะก็คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านเรานะคะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กำลังแสดงความดีใจกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันค่ะไทยคว้าเหรียญทองที่4แข่งต่อสู้ MMA วอลเลย์สาวซิวทองแดง2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่4เอเชียนเกม2026แอมกันจุธานักกีฬาศิลปะป้องกันตัวหญิงค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่แอมกันจุธาได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในการคว้าเหรียญรางวัลร่วมกับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะขณะที่แบดมินตันชายไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะในรอบ16ปีค่ะก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปลุ้นว่าทีมแบดของไทยเราเนี่ยทีมชายนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีเหรียญทองแดงเป็นสีอื่นได้หรือไม่ค่ะวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะบ่าย2โมงจะพบกับอินโดนีเซียค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะคนแห่ทายผล 81% เนเน่แชมป์ AGT แย้มโชว์สะท้อนตัวตนรู้ผลแข่งขันเช้า24กันยายนก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21ในวันที่23กันยายนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคนไทยในสหรัฐร่วมต้อนรับชอปเปอร์ MK บุ๋น3สมาชิกวงโอโซนจากตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่ CP พาเดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสสหรัฐเพื่อไปรวมพลังเชียร์เนเน่รอยัลแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศ23กันยายนค่ะ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศเตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนด้านรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับนายธีรพัฒน์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการคาดการปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารและประชาชนริมน้ำให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4

0: เตือนมรสุมกำลังแรงจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนจะกระจายสู่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้พร้อมกับเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายนนี้ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับก็ยืนยันหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังบริหารจัดการได้ไม่ได้รุนแรงเป็นน้ำท่วมใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนครับปภแจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางกรมอุตุเตือน23-27 กันยายนฝนตกหนักกทม.ส่ออ่วมเจอ 80% เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเอกนิติเรียกประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางปภแจ้ง10จังหวัดเฝ้าระวังเรนบอมครับ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมจัดค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยสารสายใยครอบครัวหนุนเยาวชนอำเภอรามันมีทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569สืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีพร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยกิจกรรมออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยากร TK Park ผ่านฐานการเรียนรู้สนุกเช่นฐานนักสืบการันคู่หูสำนวนสุภาษิตและสืบคำเรียงประโยคให้แม่และลูกได้ร่วมมือกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ภายในงานมีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4116และชุดสันติสุขที่302ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารที่ไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงแต่พร้อมเคียงข้างชุมชนสนับสนุนการศึกษาและสร้างรอยยิ้มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเวศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ินที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเริ่มแล้วนายกร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปอังกา81พร้อมผู้นำผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในหัวข้อหลักการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถาน

0: ถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าร่วมอังกา81นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมกับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเป็นสมาชิกภาคีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมทั้งสองประเทศมหาอำนาจได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178-6A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ100

0: 4.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Call to me
0: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
9: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องของการทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่นะยินต้อนกันยายนนกกาวกับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ร่วมเป็นเจตในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบแห่งใหม่ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจจางสั้นองค์การมหาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจจางสั้นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรประธานหอการค้าชุมพรประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชุมพรผู้แทนหน่วยงานห้าจังหวัดชุมพรนครยะลาลอยเอ็ดและก็สกลนครเข้าร่วมในพิธีเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการและชุมชนในท้องถิ่นรวมทางการต่อยอดคุณค่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืนณฮองแวตรอนมีเดียและเซนซี่ศูนย์การศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงกรุงเทพแล้วนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับพื้นที่เรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมกับภาคีเครือข่ายทางหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาในพื้นที่5จังหวัดนำร้องได้แก่ชุมพรนครยะลาลอยเอสและสกลนครซึ่งผ่านการคัดเลือกมาเลย

ระยะแรกของการดําเนินงานเพื่อการสร้างกรอบการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่ครอบคลุมการให้บริการข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นซึ่งผลที่จะได้จากการดําเนินโครงการและช่วยส่งเสริมการต่อยอดคุณค่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดชุมพรเตรียมการจัดตั้ง TCDC ของชุมพรหรือว่าศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดโดยผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เทศบาลเมืองชุมพรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐกระบังโดยวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อรวมการวางรากฐานและพัฒนา TCDC ชุมพรให้เป็นหมายว่าสถานที่เรียนรู้แต่เป็นพื้นที่การที่เปิดโอกาสให้กลุ่มชุมพรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่นักสร้างสรรค์ได้ทดลองและสร้างผลงานผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจและต่อยอดไอเดียชุมชนได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าใหม่และเมืองมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย CEA สนับสนุนองค์ความรู้การออกแบบพื้นที่ทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมืออุปกรณ์การจัดกิจกรรมนิทรรศการและองค์ความรู้สร้างสรรค์รวมถึงการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานเทศบาลเมืองชุมพรสนับสนุนสถานที่และสร้างถนนอุปโภคดูแลและบริหารจัดการพื้นที่สนับสนุนบุคลากรการดำเนินงานในพื้นที่ตลอดจนเชื่อมโยงกิจกรรมกับชุมชนและท้องถิ่นนอกจากนี้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐกระบังหรือว่าสจล.เรียกเขตชุมพรเนี่ยนะจะสับสนุนองค์ความรู้ด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและเครือข่ายสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนากิจกรรมและหลักสูตรการเรียนรู้รวมถึงสับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดย TCDC ชุมพรเนี่ยจะเป็นพื้นที่นำทุนของชุมพรความคิดสร้างสรรค์ของความรู้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดโอกาสใหม่ของคนในพื้นที่ตั้งแต่การสร้างคนสร้างความคิดสร้างงานสร้างธุรกิจไปจนถึงการสร้างเมืองเป็นก้าวสำคัญของชุมพรในการขับเคลื่อนสู่ Creative City และสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เติบโตจากคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด TCDT ชุมพร Creative Learning Spec for ชุมพรร่วมพื้นที่เรียนรู้งานสร้างสรรค์เพื่อคนชุมพรและอนาคตของเมืองนะครับเอานี้หลายฟังกันอย่างยาวเยียดกับว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าการลงน้ำความร่วมมือในครั้งนี้และปฏิบัติให้เป็นจริงได้ผมเชื่อว่าอนาคตนั้นลุกลานเราน่าจะเป็นนักคิดหน้าทางด้านการประกอบธุรกิจก็ดีด้วยประกอบอาชีพหลายสิ่งหลายอย่างได้ก็ดีถ้าเป็นจริงนะแต่ผมดูที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเป็นจริงมันยังไม่เคยเห็นนะว่ามันเป็นจริงได้ครับไอแนวคิดนี้แน่นอนการในสถาบันการศึกษาก็ไม่สามารถพักนั้นลงมาสู้ภาคปฏิบัติได้แต่อย่างเช่นเรื่องของสถาบันพืชที่ได้สินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะได้รับการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไม่ว่าจะเป็นการหาตลาดลวดทำตลาดมันจะเป็นแนวที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักนะพวกนี้ครับมันมาจากแนวคิดสร้างสรรค์ครับแต่ว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจริงๆแต่เรื่องวันนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะมาซ่อนเอาตอนมาเฉลยนะครับแต่เรื่องแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ในระดับประถมขึ้นไปเลยเมื่อผมบอกตรงๆนะครับสมัยเรียนหนังสือระดับมัธยมเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของโลกใบนี้นะหรือว่าความสำคัญของประเทศต่างๆเมืองต่างๆในโลกใบนี้นะแต่ทำไมยากรู้เนี่ยข้อวันนี้ครับมันต้องทำให้คนลูกหลานเราเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยรู้จักบ้านเกิดเมืองนอนของเราก่อนต้องรู้ก่อนครับว่าอยู่ในชุมพรเนี่ยเมืองไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนไอ้น่ะมีลักษณะพันธุ์พืชมีความสำคัญพันธุ์พืชจะปลูกข้าวจะปลูกผลไม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวจะมีความสามารถทางกายภาพหรือว่าคนในยุคพันธุ์พืชนะถ้าเราให้ความรู้กับลูกหลานเราให้ก็รู้จักบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็รู้วิธีการที่จะทำมาหากินในบ้านเกิดเมืองนอนเราตั้งแต่เล็กๆเลยครับตั้งเชื้อนะครับพอสู้ขึ้นเนี่ยไอ้น่ะเราสามารถทำให้แต่ความคิดของเขาเนี่ยไปเป็นนักคิดนักไข่ไปเป็นนักคิดนักปฏิบัติไอ้พวกเนี้ยนะนี่มันเป็นเรื่องของงานมันทำที่ก็ที่นำเสนอข่าววันนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องคิดว่าถ้าคนที่มีความคิดมีความสามารถจริงๆเนี่ยมันต่อยอดกันได้นะเอานี่ก็ฝากไว้เป็นแนวความคิดนะคราวนี้จะเป็นนำมาทำตัวที่กับท่านผู้ฟังแต่ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคนที่ฟังและเข้าใจเพียงแต่ว่าผมเห็นแล้วมันก็ได้มีความว่างมันก็ทำไปพนันพนันแล้วนะโดยเฉพาะข้าราชการอยู่ปัจจุบันแล้วก็ข้าราชการนักการเมืองอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่ว่างของชาวบ้านได้แต่เรียนแน่นอนวันนี้พี่อาผมแม่ขนสวีเนี่ยก็โถสปาผมด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าน้องทราบทิศนี้ทางเลี้ยงเมืองอะไรตรงอะไรทางข้าวเมืองชุมพรนั่นจะไปจากลังซ้อนยุดเลยต่อจอดอไปน้อยไงที่เหลียวครับมันสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยผมบอกครับผมเจอวันพี่อาผมทำนนท์เทปไม่ไม่เนี่ยรถวิ่งสั้นเทือนเหมือนกับไอเป็นลูกเป็นบอยอย่างไรจริงจริงมันเป็นพื้นคอนกรีตถนนนี่นะครับที่ไม่ได้คุณภาพมาทั้งตั้งแต่ยุคของผู้ว่านักลงทุนละเอียดแต่ไม่เห็นเป็นผลงานผู้หวานนะครับมันเป็นผลงานกองกรมทางหลวงชนบทในสมัยนั้นเราทำข้าวกันใหญ่โตคนก็โวยวายกันแต่เราต้องทนเฉยไหมครับท่านผู้ฟังจนเพิ่งมาแต่ว่าแต่ซื้อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยถึงได้มีการคัดครับทางงบประมาณมาคัดผิวถนนเส้นนี้ไอ้บาเทียผมไปโทรมาบอกนะจนทำให้วิ่งได้เรียบนะต้นสิทธิ์แล้วเนี่ยคือเมืองไทยเราจะทำให้ได้เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานแล้วก็ไอ้พวกที่ทำพวกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันกินกันเท่าไหร่มันตุจริตกันเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นมันรู้บรรทัดหมายสุดไม่มีใครเอาใจใส่

0: นะครับแต่เราที่จะไปดูว่าทำไมถนนวันก้อนเนี่ยมันถึงได้สั้นสะเทือนแบบนั้นแล้ววันนี้มันจะมาคับถนนเนี่ยจริงๆเป็นหน้าที่สตง.เลยนะครับเรื่องนี้กับปชนะครับมันต้องช่วยกันดูแต่ไม่ใช่มีใครสนใจแค่นั้นนะแล้วก็ไม่ใช่โค้งซองสามบาทนะครับไม่กินกันซองสามบาทเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะเอานี่ก็ฝากไว้ให้ดูไว้นะถ้าความคิดสร้างสั้นดันโค้งแล้วก็เมืองไทยเก่งนักครับหาได้ถูกช่องทางหาลักหาเลี่ยมแล้วเวลานี้ถูกยอมยาบางทีก็หวาตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลอบจ.ยาวจนถึงรัฐมนตรีมันโอ้โหสารพัดแล้วก็ข้าราชการตั้งแต่สี่หนึ่งก็ไปยันนู่นเลยปลัดกระทรวงเลยที่มันทางโค้งมันกินเทชาร์ทแล้วนะเอาไปฝากกันเพิ่มกับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะ

ขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อม

0: ันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ายนะคะกับช่วงเวลาดีๆค่ะในวันฝนพรำตกลงมายามเช้าของเรานะคะนะสำหรับวันนี้ด้วยวันนี้กลางสัปดาห์นะคะพุธที่23กันยายน2569ทักทายกันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ส่งต่อเรื่องราวต่างๆกันผ่านทางนะช่วงรายการตรงนี้ด้วยเริ่มต้นคุยข่าวเล่าเรื่องแล้วก็บอกต่อความเป็นห่วงเป็นใยนะคะส่งใจส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนที่เขาเรียกว่าทำงานทำการปฏิบัติภารกิจนะคะเราก็มีคุณค่าตรงที่เราได้ทำงานเนี่ยล่ะค่ะทำงานหาเงินด้วยตัวเองนี่มันภูมิใจนะคะต่อให้เหนื่อยไปบ้างเครียดไปบ้างนะคะหรือไม่สบายใจหรือรายได้ไม่พอใช้อะไรก็แล้วแต่ทุกชีวิตก็เจอกันนะคะณช่วงสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจนะคะข้าวยากหมากแพงข้าวของขึ้นนะคะเงินที่หามาได้เท่าเดิมอาจจะต้องใช้จ่ายได้น้อยลงนะคะเนื่องจากว่ามีภาวะเงินเฟ้อเข้าของราคาขึ้นไข่ก็ขึ้นจ้ะนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเติมกำลังใจในการเริ่มต้นใช้ชีวิตละ

กันนะคะส่งต่อช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะผ่านทางช่วงเวลาของรายการค่ะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาเสิร์ฟสายแรกก่อนเลยของพี่แป้นนะคะรีบโทรมาขอเพราะว่านะอยู่บนต้นมังคุดแล้ว อยู่บนต้นมังคุดแล้วก็เลยต้องรีบขอเพลงนี้มอบให้กับพี่อิดแหลมทรายด้วยทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนนะคะเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวตั๊กกะแตนชลดาค่ะแล้วเดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องกันนะคะ

0: ใจที่อยู่เหนือการควบคุมนะคะในชีวิตของคนเราบางครั้งนะคะก็เหมือนเพลงบอกเลยสุดแต่บุญแต่กรรมใช่ไหมบางครั้งนะคะเวลาที่ใจคนเราเจ็บเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องรู้จักเคลียร์จักปล่อยวางมันลงบ้างนะคะไม่รู้เลยว่าสิ่งใดๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนะคะก็บอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเราได้มาชีวิตเดียวใช่ไหมคะก็นะเพิ่มเติมกำลังใจดีๆตรงนี้ในช่วงรายการอ่ะมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะจ๊ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง

0: อข่าวเล่าเรื่องยามเช้าวันนี้นะคะแหมพอเห็นโพสต์นี้เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะเคสนี้คือสูบบุหรี่ตั้งแต่ม.3ป่วยมะเร็งปอดตอนอายุ30มันคุ้มแล้วจริงหรือเปล่านะคะก็เป็น Facebook นะคะเรียนหมอบายหมอแก้วหมอเน็ตนะคะแชร์เรื่องนี้เพื่อเตือนใจแล้วก็เป็นเคสที่สูบบุหรี่นะคะใครก็แล้วแต่ที่มีบุตรหลานฟังนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีลูกๆหลานๆแล้วเดี๋ยวนี้นะเรื่องบุหรี่นี่โอ้โหหมอจะถามประจำเลยนะคะว่าอ่ะสูบบุหรี่ไหมคนไข้เป็นอะไรยังไงโน่นนี่นี่นั่นเพราะมันเกี่ยวข้องค่ะบุหรี่ทำลายชีวิตเด็กเนี่ยไปแล้วกี่ครั้งนะคะแชร์เรื่องเพื่อเตือนใจเคสนี้เนี่ยสูบบุหรี่ตั้งแต่ม.3นะคะคุณผู้ฟังเพื่อมาเป็นมะเร็งปอดตอนอายุ30อ่ะนี่คืออายุที่กำลังสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างอนาคตแต่กลับต้องเอาเวลามาสู้กับโรคแทนถ้าดูจากภาพค่ะเขาก็มีภาพนะให้เราดูปอดหายไปหนึ่งข้างคุณผู้ฟังปอดเนี่ยหายไปหนึ่งข้างนะคะเป็นฝ้าขาวกินเนื้อปอดจนหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังหมอก็เลยออกมาเตือนเรื่องนี้เด็กๆจากใจนะคะอย่าเอาสุขภาพของเราไปแลกกับความเท่ไม่กี่นาทีสูบบุหรี่นะบุหรี่ไฟฟ้าพอตอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าบุหรี่เนี่ยไม่ได้ทำให้หล่อขึ้นไม่ได้ทำให้ดูโตขึ้นและก็ไม่ได้ทำให้ใครยอมรับเรามากขึ้นแต่ปลายทางนี่แหละค่ะโรคนี่แหละค่ะเพราะว่ามันทรมานนะเวลาเราเป็นโรคอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนุ่นว่าคือการไม่มีโรคอ่ะเป็นลาภอันประเสริฐเหมือนที่เขาว่ากันนั่นแหละถูกไหมการไม่มีโรคเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยากเตือนอยากเล่าเรื่องนี้บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเคสหนึ่งที่นะย้ำเตือนกันอีกครั้งบอกกล่าวบอกลูกบอกหลานนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็แชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆกันในช่วงรายการนะคะพี่หนุ่มหมูสองขอเพลงนี้มาบอกว่าขอเพลงวันสุดท้ายของสุชาติเทียนทองนะคะเพลงนี้บอกว่ามอบให้กับป้าแดงหน้าอำเภอนะคะป้าเล็กผัดไทยพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายณ์และทุกเสียงทุกสายเลยนะคะงานเพลงที่ชื่อว่าวันสุดท้ายของสุชาติเทียนทองอ้าวเดี๋ยวหาก่อนนะคะงานเพลงดีๆที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ฝากบอกถึงคนที่ไม่กล้าโทรหาดีเจนะคะพี่หนุ่มฝากบอกว่าดีเจใจดีไม่มีพิษนะคะกัดได้ไม่มีพิษนะคะก็คือโทรหาได้ใจดีค่ะบางคนไม่กล้าคุยกลัวว่าจะไม่กล้าคุยนะมันมีเหมือนกันนะเขินๆอะไรอย่างเงี้ยโทรได้นะคะใจดีมากน่ารักที่สุดบอกเลยส่งต่องานเพลงดีๆตรงนี้มอบให้ด้วยนะคะ

งานเพลงดีๆนะคะที่ส่งมอบเป็นช่วงเวลาของความสุขนัดพบกันยามเช้านั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ค่ะนะคะทิ้งท้ายไว้ส่งงานเพลงนี้เมื่อไหร่จะพอเดือนเพ็ญอำนวยพรนะคะจากหนุ่มมูเจ็ดหาดยายมอบเพลงนี้กับพี่อิทธิ์พนารายทุกเสียงทุกสายแฟนรายการอสมทค่ะและเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้าพร้อมเดินทางและเคลียร์งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงกันมาเช้านี้คือคักนะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆใครเดินทางขับรถขับขี่ด้วยความปลอดภัยฝนตกซอกแซกซอกแซกตลอดเลยค่ะยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังรถใช้ความเร็วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: วันนี้ขับรถไปเที่ยวกันหวาแต่วันนี้รถมากนะ
4: มันเพื่อนอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนอย่าขับเร็วเกินไปจะเลี้ยวหรือแซงมองกระจกและเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่สำคัญสุดๆดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับถ้าทำได้ตามนี้สตาร์ทรถออกไปกันเลย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสาวจีนส่งสัญญาณถึงชาติขอถึงญาติขอความช่วยเหลือประสานตำรวจบางละมุงฝ่ายปกครองบุกช่วย3สาวจีนถูกกักขังรวบชายชาวจีน4คนพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มชาวจีนถูกขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจึงประสานหลายฝ่ายส่วนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบว่าบ้านพักดังกล่าวลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพบหญิงสาวชาวจีน2คนเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชายชาวจีนอีก3คนขณะเดียวกันในห้องนอนชั้นบนพบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนสภาพร่างกายสะบักสะบอมและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบโซ่ความยาวเส้นหนึ่งใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีจากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนที่เกี่ยวข้องทั้ง3คนทั้งหมดถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกข่มขืนก่อนมีการเรียกค่าไถ่ไปยังญาติส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นชายชาวจีน4คนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย 23-27 กันยายนช่วงวันที่ 23-27 กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

0: ึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรมชลแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มคาด42แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจากการติดตามคาดการปริมาณน้ำในช่วง 23-25 กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่ามีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยล่าสุดสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืช

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปาวิวธนเทพ

เริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะในเบรกที่2แคทรัตการอาสยามนิยายราคาตอนนะคะช่วงเบรกที่2ก็ยังคงแชร์เรื่องดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะฟ้าฝนช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนเดี๋ยวนำมาอัปเดตให้กับคนฟังได้ทราบกันด้วยขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะช่วงนี้อุบัติเหตุบ่อยแล้วก็สิ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ช่วงบางโรงเรียนปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงปิดปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังน้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะต้องเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่าให้ช่วงปิดเทอมนะคะเกิดข่าวเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุเอ่ยเรื่องของการจมน้ำเอ่ยเพราะว่าในทุกๆปิดเทอมเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่นิดนึงนะคะผิดเป็นพิเศษเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังวันนั้นก็ฝากเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะช่วงเวลาดีๆหนึ่งงานเพลงจากป้าแดงขอมาค่ะบอกว่าอยากฟังเพลงน้ำซ้อทรายของอรวีสัจจานนท์ค่ะจัดไปนะคะมอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มหมู่สองดีเจพี่โอแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้เสริมให้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันสุขภาพชวนรู้ค่ะ

0: ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะกนกพรออนแอร์ติดสายติดสายแล้วก็คือแบบว่าเกือบวางไม่ทันขออภัยด้วยนะคะวางแบบเร่งด่วนนิดนึงนะคะช่วงเวลาของนี่ราคาจัดคนเดียวอยู่คนเดียวคุมเครื่องคนเดียวเปิดเพลงเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะถ้าคุณฟังได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังแล้วไม่มีคนรับคือนุ่นกำลังพูดอยู่เอาล่ะค่ะส่งต่อเรื่องราวในช่วงของกนกพรออนแอร์ด้วยนะคะมาอัปเดตกันเรื่องของสุขภาพชวนรู้แล้วก็ก่อนไปอัปเดตเรื่องสุขภาพชวนรู้เตือนเรื่องนี้ก่อนได้ไหมคะอุตุเตือนค่ะ23วันนี้ถึง27กันยายนฝนตกหนักหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่ไหนที่ฝนตกเยอะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะถ้ามันต่อเนื่องเรื่อยๆก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องการขับรถขับขี่เรื่องของฟ้าผงฟ้าผ่าเห็นไหมเราก็เห็นตัวอย่างการเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำท่วมใดๆก็ต้องเฝ้าระวังนะคะด้วยความห่วงใยส่งต่อความปรารถนาดีตรงนี้ผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะมาอัปเดตกันนะคะในช่วงเวลาของข่าวสารกันสักหน่อยนะคะส่งความห่วงใยส่งใจที่เป็นห่วงไปถึงกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองจ้าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลาของข่าวสารตรงนี้นะคะไม่มีสิ่งใดๆที่จะดีเท่ากับการได้ดูแลตัวเราการไม่มีโรคอย่างที่บอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะคะมาค่ะวันนี้จะเช็คอาการคนที่เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมันมีอาการแบบไหนหลังๆเราก็เห็นการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้กันเยอะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเรื่องการกินไหมเรื่องการพักผ่อนหรือเปล่าอยู่ๆก็วูบไปอยู่ๆก็น็อกไปเลยเห็นไหมเห็นข่าวกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราด้วยการกินนะคะว่าเราไขมันสูงไหมอะไรยังไงอ่ะ10อาการที่เกิดการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็คือเจ็บหน้าอกค่ะเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดโดยการเจ็บหน้าอกอาจจะมีลักษณะคือแน่นหน้าอกจุกหน้าอกนะคะปวดหน้าอกแสบหน้าอกบีบหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายอาจจะเกิดจากการทำกิจกรรมอย่างเช่นเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเนินออกกำลังกายอ่ะหรือบางคนหายใจลำบากนะคะหายใจเริ่มรู้สึกลำบากขณะทำกิจกรรมหรือขณะนอนราบคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกนี่คือเป็นอาการนะคะ10อาการที่เราต้องเช็คค่ะสุขภาพตัวเองเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสิ่งนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่เราอาจจะรู้สึกมองข้ามมันไปบางทีมันไม่ได้ฟ้องเรื่องอะไรเลยบางคนฟ้องแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคิดว่าเอ๊ะเป็นกฎไหลย้อนไหมคิดว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเหมือนคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะคุณฟังเห็นไหมบทจะเสียชีวิตคือวุบเดียวจริงๆฝากไว้รีเช็คด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะเคียงข้างดูแลเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นที่พึ่งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายล่าสุดก็เพิ่งไปเช็คอินมาเพราะว่าคุณลูกเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะจ๊ะดีนะคุณแม่ฉีดวัคซีนแล้ว

วัคซีนเนี่ยฉีดแล้วไม่ได้บอกว่าไม่ติดนะแต่เพียงแค่ว่าลดการเข้าโรงพยาบาลลดอาการที่รุนแรงนะคะจริงๆแล้วนอนอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าไม่ติดนะคะเพราะว่าไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะ

21กันยายนที่ผ่านมานะคะโรงพยาบาลปริ้นวิรศิลป์ได้รับรางวัลองค์กรต้นฉบับระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อระดับดีเด่นปี2569จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรค่ะนะคะซึ่งก็โดยมีคุณจุฬาสิการใหม่แย้มตำแหน่งนักระบาดวิทยาเป็นผู้รับเกียรติบัตรนะคะเพื่อเป็นต้นแบบในโรงพยาบาลต่างๆในด้านการดูแลควบคุมโรคติดต่อตลอดจนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ยินดีกับปริ้นวิรศิลป์ด้วยใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายคอลเซ็นเตอร์0775425555นั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะหนึ่งงานเพลงนี้จากน้าน้อยน้าน้อยบอกว่าขอเพลงแบบจังหวะที่มันปึ๊กปึ๊กหน่อยปึ๊กปึ๊กหน่อยเพราะว่าง่วงอะสิกลัวง่วงใช่ไหมคะกลัวหลับก่อนใช่ไหมคะเลื่อนรถให้หน่อยนะคะใครขีดขวางการจราจรนะคะประกาศเลื่อนรถให้หน่อยค่ะพรจันทพรนะคะน้าน้อยบอกว่ามอบทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็ถ้าจะให้เลื่อนเร็วเนี่ยบอกว่าตอนนี้รถคุณนะคะถูกเบียดแล้วค่ะกรุณาไปที่รถด่วนโอ้โหแบบนั้นก็จะทำให้ใจเนี่ยวิวไปนะคะเอาแค่ว่าประกาศเลื่อนรถก็พอ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เอาล่ะนะคะสำหรับนะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้เดี๋ยวมาหน้าไมค์กันนะจ๊ะนะเพลงนี้จากพี่อิทธิพนารายค่ะบอกว่ารักหยอกๆออกไปบอกแม่เธอถ้าบอกแม่เนี่ยหวังแต่งนะจ๊ะใครรักเราแล้วพาเราไปหาครอบครัวเนี่ยแปลว่าเขาอ่ะจริงจังจริงใจโอเคไหมอ่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่จริงจังนะไปบอกแม่เธอส่งต่อให้กับทุกเสียงทุกสายเลยนะคะจากพี่อีทพนรายค่ะแฟนรายการทุกคนเมาใจเมาใจเดี๋ยวหลังงานเพลงนี้มาส่งเสียงสองสายนะคะหน้าใหม่07-64-1567ค่ะ

0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายมาจ้าหน้าใหม่กันนะจ๊ะทุกคนค่ะใครคิดถึงรีบมานะจ๊ะโอเคสายแรกของเรามาแล้วมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับเบอร์เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: จากไหนคะ
2: จากหน้าออท่าชนะ
1: หน้าออท่าชนะ
2: หน้าออหน้าออ
1: หน้าออท่าชนะ
2: แล้วมอบทุกเสียงทุกสาย
1: โอเคค่ะเพลงอะไรคะหน้าออคะ
2: เป็นนี่ทั้งอำเภอ
1: เป็นนี่ทั้งอำเภ
2: อติดอำเภอหลังสวนครึ่งนึง
1: ฮะนี่พุ่งโอเคนี่พุ่งสูงเลยใช่ไหมคะถ้าชนะโอเคยังไม่ทันได้ถามฝนตกไหมนะออไปแล้วโอเคนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะค
1: ุ
3: ณน
1: ุ่
3: น
1: สวัสดีค่ะโอ้เพลงพี่อีเพิ่งจบเลยเมื่อกี
3: ้ผมกำลังคิดว่าจะติด
1: อ๋อนะคะฟลุ๊กนะคะได้เลยจัดให้ค่ะพี่อีฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงเก่าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ของคุณวงจันทร์ค่ะ
1: ค่ะเพลงอะไรคะ
3: สายน้ำไม่ไหลกลับ
1: สายน้ำไม่ไหลกลับค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะมาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่มารายการอยู่แล้วก็ดีเจด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มคุณน้องอีฟน้องเป้นพี่ทองน้องเอน้องอุ้มแล้วก็น้องแวว
1: จ้า
3: สาวสวยทุกคนเลยค่ะ
1: โอเคได้เหมาจ่ายนะคะ
3: จ
1: ัดไปเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่อีทค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสองเสียงสองสายของเรานะคะน้าออท่าชนะแล้วก็พี่อีทพี่อีทพนารายด้วยนะคะสองเสียงสองสายจัดไปจ้าก
0: นกพรออนแอร์ช่วง2

งานเพลงดีๆนะคะสองเสียงสองสายค่ะที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็ถามถึงนะคะก็จัดให้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาช่วงนี้ก็

็ตื่นเต้นนะคะสำหรับความคึกคักนะคะของเราทุกๆคนด้วยเพราะว่านะคะนะก็น้องเนเน่รอยเย่านะคะล่าสุดก็คือขึ้นเวทีประกวดนะคะสำหรับAGT นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะซึ่งก็รอบชิงชนะเลิศใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะคะน้องขึ้นแล้วนะคะน้องขึ้นแล้วแล้วก็ทุกคนก็ปรบมือนะคะลุกขึ้นกันทั้งฮอลเลยแล้วก็กรรมการก็บอกว่าเธอสมควรได้รับ1ล้านบาท1ล้าน1ล้าน1ล้านของสหรัฐนะคะคุณผู้ฟังเออนั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นคือเธอเหมาะสมนะคะควรที่จะเป็นผู้ชนะนะคะก็เชียร์น้องเต็มที่เลยนะคะสำหรับเรานะคะก็เป็นกำลังใจอีกหนึ่งเสียงน้อยๆของเรานะคะที่ส่งเป็นพลังให้กับเน่ๆนะคะน้องเน่ๆโรยัลนั่นเองนะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวน้อยจากภูเก็ตนะขึ้นแสดงโชว์รอบไฟนอลบนเวที AGT 2026แล้วนะคะการแสดงโชว์ของเน่ๆวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะน้องเล่นเพลง Seven Nation Army นะคะและที่สำคัญมันเลิศตรงไหนรู้ไหมกรรมการออกปากขอบคุณที่เน่ๆมาออกรายการแล้วก็บอกว่าเธอควรได้รับรางวัลนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าก็เป็นความภูมิใจคนไทยคนเดียวบนเวทีเนาะอเมริกาก็ทาเลนต์นั่นเองค่ะก็เชียร์น้องเนาะรัดๆกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะนะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาของเสิร์ฟกาแฟกันก่อนนะคะกาแฟดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะก็อร่อยถูกใจคนดูแลสายสุขภาพเราได้หลายคนคิดว่ากาแฟสุขภาพเนี่ยต้องจืดหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยค่ะกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวไม่ต้องจืดเพราะหวานแบบย่าหวานค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปนะคะอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยครบจบในแก้วเดียวค่ะมากกว่ากาแฟนะคะก็ยังดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันดีๆอย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุเล็ก Black นะคะถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำที่คอกาแฟที่เรารักนะคะสุขภาพดูแลกันนะคะนะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตนะคะกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะใครสนใจโทรสอบถามได้0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ที่เพจกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มไทยแลนด์ TikTok Shop Shopee Lazada จัดได้เลยนั่นเองนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยหนึ่งงานเพลงค่ะต่อเนื่องในชั่วโมงตรงนี้จากพี่อิทแหลมทรายนะคะบอกว่าขอเพลงไม่ยอมหมดหวังคนเราเกิดมาแล้วนะคะต่อให้ทุกข์แค่ไหนเจ็บแค่ไหนเราก็ไม่ยอมหมดหวังเพลงนี้เคยเป็นเพลงที่เป็นพลังใจกับนุ่นด้วยนะคะมันมีช่วงเวลาที่เราเศร้าเนอะมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการมันมีช่วงเวลาที่เราควบคุมปัญหาบางปัญหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็บางทีเวลาคนเราเจ็บปวดนะคะเพลงก็เยียวยาได้นะคำพูดบางคำพูดก็เยียวยาเราได้แต่สิ่งเหนืออื่นใดเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองค่ะเราจะค่อยๆเข้มแข็งจากการเจอปัญหาหลายๆครั้งมันเหมือนมีภูมิต้านทานนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะแข็งแรงแล้ววันนึงเราก็จะนึกได้และตกผลึกได้ค่ะว่าสุดท้ายแล้วคงไม่มีใครรักเราได้เท่าตัวเราเอง

ำลังใจสำคัญเสมอนะคะในวันที่เราอาจจะเจอเรื่องยากๆในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งแต่ละคนก็เจอได้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะที่เราอาจจะต้องผ่านเรื่องยากบ้างง่ายบ้างสิ่งต่างๆมันอยู่กับเราด้วยกำลังใจจริงๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะเพลงนี้อาจจะไม่จบเนอะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเคลียร์งานเพลงกันค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: การจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่ใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อสนับสนุนบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังสามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังแกะรอยมือปาระเบิดร้านเสริมสวยทำ5ชีวิตทั้งผู้หญิงคนแก่และเด็กขวัญผวาร้อยตำรวจเอกวิชิตรัตนธรรมโมรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจสืบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังเข้าตรวจสอบเหตุปาระเบิดใส่บ้านเลขที่31/3หมู่5บ้านน้ำฉาตำบลโคกยางอำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 2:30 นเพื่อหาเบาะแสหลักฐานพยานบุคคลเพิ่มเติมก่อนจะออกหมายจับกลุ่มคนร้ายซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านเสริมสวยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบจุดระเบิดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน2จุดเป็นหลุมระเบิดห่างกันประมาณ3เมตรแรงระเบิดทำให้ฝาผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายและสายสื่อสารขาดโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตรังหน่วย EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระเดื่องระเบิด2ชิ้นและสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่โดยรอบจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในขณะผู้เสียหายคือนางกันนิกายืนยันไม่มีปัญหากับใครอยู่กัน5ชีวิตมีทั้งผู้หญิงเด็ก2คนและคนแก่อายุ90ปีโชคดีทุกคนปลอดภัยแต่ทำให้เด็กและคนแก่ขวัญผวาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุร้ายที่คนร้ายใช้อาวุธระเบิดก่อเหตุในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นลูกที่12ในห่วงเกือบ2เดือนน้ำป่าเขาใหญ่ปากช่องโคราชลดระดับลงแล้วเตือนประชาชนต้องเฝ้าระวังจากสถานการณ์น้ำป่าจากต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไหลลงมาพื้นที่ต่ำจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ช่วงนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากไหลลงสู่ลำตะคองระดับน้ำลำน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านซึ่งมี2ตำบลได้แก่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องได้รับผลกระทบนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่

0: ตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณต้นน้ำลำตะคองพื้นที่ตำบลหมูสีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3ตำบล4หมู่บ้าน10หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าสั่งการทางอำเภอปากช่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นลูกค้าจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

ับงานเพลงนะคะหม้อหุงข้าวนะคะโจยภูวศิษฐ์มอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะแล้วก็มอบพี่สาวละแม่ด้วยนะจ๊ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการค่ะเบรกสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เคลียร์งานเพลงด้วยที่คุณผู้ฟังเลือกมานี้เพลงพี่แดงจ้ะพี่แดงบอกว่าห่อให้ด้วยจะห่อให้ด้วยอยู่ญาติเยอะนะคะมอบสองสาวเมียนะคะขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองผู้ช่วยเขาด้วยแฟนรายการอสมทจ้ะวันฝนตกแบบนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเขาเตือนกัน23ถึง27ค่ะกันยายนว่ามีฝนตกหนักอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าได้ระวังเรื่องฟ้าผ่าด้วยฝากเตือนด้วยนะคะขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะ

จริงๆแล้วเป็นคน introvert นะคะแบบว่าพบเจอหน้าผู้คนน้อยนะคะแล้วก็อะไรนะไม่ค่อยเข้าสังคมแต่ว่าอยากแค่อยากใส่ใจเรื่องเพื่อนอย่างเดียวมีอะไรใครอัปเดตมารู้หมดเลยนะคะอันนี้จ๊ะนงพงีจ๊ะนงพนีนะคะสำหรับอีลุคช่างโสดนะคะอ่ะจัดไปนะคะตามช่วงเวลาตรงนี้ด้วยฝากถึงนะคะเจ้าของกิจการห้างร้านนะคะนะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะประชาสัมพันธ์หรืออยากมีช่องทางนะคะที่เข้าถึงกลุ่มคนฟังนะคะกลุ่มลูกค้าอย่าลืมค่ะสำหรับ MCOT Radio Network นะคะเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเลยเข้าถึงผู้ฟังหลากหลายนะคะทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสธุรกิจของคุณนะคะใครสนใจ MCOT Radio Network นะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะอสมทพื้นที่ของท่านค่ะหรือสอบถามแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512089 นะพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ด้วยค่ะก็เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆมอบให้กันทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้เป็นพลังใจที่มอบให้กันและกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ช่วงเวลาตรงนี้นะคะเพลงเพราะๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจนะคะที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับทุกๆคนละกันนะคะเราก็เจอเรื่องราวมากมายหลากหลายก็ขอเป็นพลังดีๆนะคะให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมส่งท้ายช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศาสตร์ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขอย่าตากฝนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมเพิ่มเติมคือความสุขนะคะส่งมอบช่วงเวลาดีๆในช่วงรายการลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: M-Cord Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่อีกแล้วจันทร์ถึงศุกร์นะเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้เวลานี้นะคะคุณฟังนะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เน้นเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดบ้างอะไรบ้างนะคะงานเพลงก็สื่อสารกันมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะคุณฟังงานเพลงอย่าใจกระจอกนะคะเมื่อกี้พี่ที่วางสายไปขอมาพอดีช่างบอกว่าชื่องานเพลงอย่าใจกระจอกหนูเล็กนะคะอย่างที่พี่เอสพันรายที่พระโต๊ะสื่อสารมานะคะมีเพลงยกให้หมดก็มีนะคะหนุ่มบางหรือก่อนพระสางเนี่ยที่จบลงไปนะคะเพลงของเชอรี่มอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเพลงของคุณไก่ภูผาชนเพราะว่าไม่ได้ฟังนานแล้วนะเนี่ยเราก็เลือกให้บ้างอะไรบ้างนะเพลงไพเราะที่หายไปนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์นะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมเวลาที่หนุ่มๆเขาหลงไหลเราเนี่ยแบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองตังเลยนะความหอมเย้ายวนเย้าใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะเป็นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะอยากรู้ว่ามี3สี3กลิ่นใช่ไหมวันนี้ป่าอะไรมาพี่จุลี่น้องเดี๋ยวน้องอะไรถามเมื่อกี้แป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าปะมานะคะวันนี้หอมแบบเบรนด์ลับน่าค้นหาสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนไปหมดเลยไม่ใช่ไม่มีผู้ชายก็เลยไปหมดเลยต้องหาให้ได้ก่อนบอกก็เหมือนที่พี่อะไรบอกนะพี่อีทหลายอีทนะคะเนี่ยเดี๋ยวกระเทือนหมดพี่อีท

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะนะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือเชื่อว่าสาวๆหลายคนมีความสุขที่ได้ใช้เวลาดูแลตัวเอง

ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเภสัชนะมาดูแลสะอาดผิวทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชของเราเนี่ยนะไวท์เทนนิ่งโซปซะด้วยอาบน้ำเพลินไปเลยเพราะสบู่เภสัชเขาหอมมากใครยังไม่ลองต้องรีบหามาลองทั้ง2กลิ่น2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นโปรตีนค่ะนะคะงานเพลงก็แจมๆกันไปก่อนนะคุณเรวัตน้องอะไรนะน้องเมื่อกี้เดี๋ยวนึกออกก็จะมาบอกใหม่รีบไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่า

ดยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะคุณฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้คุณฟังก็เตือนเชอรี่บอกว่าระวังตัวด้วยเสียงแหบแห้งเพราะว่าฝนตกเยอะเหลือเกินนะคะตกหายไปวันสองวันมาอีกแล้วความกดอากาศสูงอุณหภูมิก็ต่ำมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องระแวดระวังภัยกันนะคะนี่ก็ใกล้วันเกิดแล้ววันนี้วันคล้ายวันเกิดใครก็ขออวยพรให้มีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะรวยๆปังๆนะคะส่วนตัวเองก็ไปติดเสาร์อาทิตย์นู่นไม่เป็นไรใช่ไหมในช่วงนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากแป้งเดียนเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนั่นเองนะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชาย

นายหญิงค่ะนะคะขอบคุณนะคะจากที่พระโต้ที่ส่งมังคุดมาให้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะแถวๆการไฟฟ้าพระโต้นะคะฟังอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าชลิบอกว่ามังคุดที่นั่นอร่อยมากที่แถวๆหลังสวนนะอันนี้ก็พระโต้ก็อร่อยมากนะคะที่มากๆก็เหมือนกันค่ะที่จังหวัดชุมพรทุกพื้นที่ของเราดินดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆทุกท่านเลยอร่อยมากๆเดี๋ยวจะส่งต่อไปให้ทางภาคอื่นๆเขารับประทานด้วยโอเคมีญาติเยอะค่ะไปก่อนนะคะค่อยมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าคงต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยติก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องคุยการสรุปกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อยติแล้วจะต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์กล่าวว่าก่อนจะยื่นก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาไม่ใช่แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันเมื่อถามว่าจำนวนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วส่วนกรณีพรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของเขาที่เป็นคนเลือกว่าจะอยู่บทบาทไหนพรรคเขาเป็นคนเลือกเรื่องวิปฝ่ายค้านเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยช่วงนี้เพจเป็นเรื่องข่าวโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจ

0: ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันตนมองว่าไม่น่ากังวลโดยข้อมูลที่ให้มาทั้งนี้เมื่อประเมินจากปริมาณฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้โดยเมื่อวานได้ประชุมกนช.มีการพูดคุยเรื่องนี้และมองว่าเป็นไปในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วส่วนพื้นที่รองรับน้ำนายทรงศักดิ์กล่าวว่าสทนช.มีการชี้แจงตัวเลขของแต่ละอ่างว่ามีพื้นที่รองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลจะไปเน้นเรื่องการทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมอย่างเช่นแก้มลิงส่วนหากชาวกทม.มีความกังวลใจถึงปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่ให้กระทบต่อประชาชนราชบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีการรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการจัดงบประมาณในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จันยาเจ้านุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียว

0: าชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ียงเชียร์เนเน่รอยัลสาดพลังเพลง7 Nation Army สะกดเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศเดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้รอบชิงชนะเลิศเดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 น.ตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะเวลา 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะรายงานความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิลกนะคะก็ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคนไทยก็ร่วมกันชมแล้วก็เชียร์น้องเนเน่นะคะที่เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ America's Got Talent ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าโหเสียงเชียร์นะคะทั้งที่เมืองไทยก็ดังค่ะแล้วก็ในสตูดิโอของรายการนะคะก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับทั้งที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่ชื่นชอบผลงานของน้องเนเน่ก็เข้าไปรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะหยิบเอาเรื่องราวของน้องเนเน่มาขึ้นเป็นประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเพราะว่าผลงานของน้องก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ยอดเยี่ยมมากนะคะฉายความเป็นร็อกเกอร์อย่างโดดเด่นค่ะโดยก่อนเริ่มการแสดงระหว่างวิดีโอแนะนำตัวเนเน่ได้เล่าถึงประวัติการเล่นดนตรีนะคะบอกว่าอายุ7 ขวบต้องการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าห้องคลาสเรียนนั้นเต็มแล้วนะคะจึงต้องมาเรียนดนตรีค่ะแล้วก็วิชาที่เหลือก็คือเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนั่นก็คือกีตาร์นะคะเมื่อได้เล่นคอร์ดแรกรู้สึกรักทันทีฝันที่จะเป็นร็อกสตาร์หญิงจากเวที AGT ค่ะทำให้เธอเวที AGT ก็ทำให้เธอได้สารฝันนะคะการเป็นร็อกสตาร์หญิงส่วนในการแสดงรอบชิงเธอก็จะแสดงความเป็นชาวร็อกออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมีภาพของวง The Warning วงร็อกหญิงล้วนนะคะที่เนเน่ชื่นชอบเข้ามาพบแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็ในการแสดงรอบชิงนะคะมือกลองของวงพอลีน่าบียาริลเวเลสก็ได้ขึ้นไปตีกลองให้ด้วยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาแสดงเนเน่ก็ได้นำเพลงนะคะที่เลือกมาเล่นก็คือ Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะวงดนตรีดูโอหญิงชายอเมริกันจากเมืองดีทรอยต์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะรอบก่อนหน้านี้ไม่ว่าเนเน่จะเล่นเพลงอะไรเธอก็จะมีการเรียบเรียงดนตรีนะคะของเธอขึ้นมาเองค่ะก็เช่นเดียวกันกับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะและสำหรับแฟนเพลงนะคะสำหรับเพลงนี้ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่ก็อาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าเธอก็เคยนำมาเล่นในการแสดงเปิดหมวกคนเดียวแล้วก็รวมไปถึงเวลาเล่นกับวงโอโซนของเธอแต่ว่าในการแสดงที่ผ่านมาก็จะเป็นต้นฉบับจากวงค่ะไม่ได้มีการดัดแปลงมากนักนะคะซึ่งต่างจากการนำมา แสดงในอเมริกาก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้ค่ะหลังการแสดงเสร็จสิ้นลงบรรดากรรมการและผู้ชมก็ลุกขึ้นปรบมือให้อย่างกึกก้องนะคะกรรมการเมลบีที่ให้ปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์แก่เนเน่ในรอบที่แล้วก็ชมนะคะว่าเนเน่นั้นมีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะขณะที่โซเฟียนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเหมือนน้องเนเน่เลยส่วนเคสไอซึ่งเป็นกรรมการที่เข้ามาแทนนะคะบอกว่าก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังน้องเนเน่เป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นขอประวรณาตัวแล้วค่ะเป็นแฟนของน้องเนเน่ทันทีส่วนโฮวี่แมนเดลนะคะที่แสดงความหลงไหลในความสามารถของน้องเนเน่มาตั้งแต่ต้นนะคะก็เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ทันทีที่การแสดงจบค่ะแล้วก็บอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะคะกรรมการทุกคนก็บอกตรงกันถึงความเป็นศิลปินมีตัวตนโดดเด่นในเนื้อดนตรีผสานกับความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ค่ะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะคะเป็นเพลงร็อกที่มีความเรียบง่ายแต่หนักแน่นและปลุกอารมณ์ด้วยน้ำเสียงแปลกตามแบบฉบับของวง The White Stripes นะคะออกเมื่อปี2003หรือ23ปีที่แล้วค่ะเนื้อหาเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองทัพแต่พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับเสียงติฉินนินทาและแรงกดดันที่แจ็คไวท์นักร้องและมือกีตาร์ผู้แต่งเพลงนี้ต้องผจญนะคะเมื่อเขามีชื่อเสียงขึ้นมามีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต่อให้ใครรุมกดดันฉันก็จะยืนหยัดสู้ค่ะ
2: ค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะกลับมาที่ไทยก็ส่งเสียงส่งแรงใจไปเชียร์ถึงสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งภูเก็ตก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดนะคะแน่นอนแล้วค่ะบรรดาคนที่สนับสนุนนะคะในพื้นที่ก็ส่งแรงใจสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจร่วมส่งกำลังใจน้องเนเน่นะคะหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตขึ้นเวทีประกวดอเมริกา Scott Talent 2026รอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการลุ้นการเชียร์เสียงดังสนั่นตลอดการแสดงค่ะซึ่งเนเน่พอปรากฏภาพบนหน้าจอเท่านั้นแหละทุกสายตาภายในโรงเรียนนะคะต่างจับจ้องไปที่เวทีเสียงปรบมือดังสนั่นเสียงเชียร์เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อดนตรีเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes ดังขึ้นเนเน่ก็เปิดโชว์ด้วยเพลงพลังการแสดงในแบบฉบับของตัวเองค่ะเนเน่เนี่ยปรากฏตัวบนเวทีด้วยความมั่นใจนะคะปล่อยพลังเสียงพลังเพลงร็อกออกมาเต็มที่ถ่ายทอดจังหวะหนักแน่นที่มีท่อนกีตาร์เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาด้วยรวมไปถึงการแข่งขันทั่วโลกเสียงกีตาร์ที่ดังขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนคึกคักมากๆเลยบรรดานักเรียนครูผู้ปกครองร่วมลุ้นไปกับทุกจังหวะการแสดงเสียงปรบมือเสียงตะโกนนะคะเหมือนประหนึ่งไปอยู่ที่เวทีที่สหรัฐอเมริกาชั้นใดชั้นนั้นเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนี้ค่ะช่วงท้ายการแสดงนะคะบรรยากาศการชมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะคนก็ดูเจาะลึกไปในรายละเอียดในรายละเอียดของการแสดงนะคะช่วงท้ายไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่พูดนะคะหลังจบการแสดงรวมถึงที่เมลบีนะคะบอกโชว์ของเนเน่เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์สนุกสนานในส่วนของโฮวี่เมนเดลเนี่ยก็บอกเอาไปเลย1ล้านดอลลาร์นะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมสำหรับการขึ้นเวทีของน้องแพรวรัติการอำลอยหรือเนเน่เป็นการขึ้นเวทีที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญบนเส้นทางดนตรีนะคะทั้งนี้นะคะเบื้องหลังเวทีใหญ่ระดับโลกก็ยังมีอีก1ภาพสะท้อนพลังใจของเด็กสาวชาวภูเก็ตคนนี้นั่นก็คือกองเชียร์ที่โรงเรียนขจรเกียรติกระทู้นั่นเองนะคะที่ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมใจเชียร์อย่างหนึ่งแน่นตลอดการแสดงนะคะทั้งนี้ในค่ำคืนการแข่งขันของ AGT คำว่าค่ำคืนก็คือที่สหรัฐเขาเป็นช่วงคืนแต่ว่าของเราช่วงเช้านะคะไม่ได้เป็นเพียงภาพของเนเน่บนเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีภาพของคนภูเก็ตที่ร่วมพลังกันส่งกำลังใจให้เด็กสาวของพวกเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนะคะซึ่งบนเวทีก็เต็มไปด้วยความฝันแล้วก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยที่เป็นเจ้าภาพซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าทุกอย่างนะคะก็จะส่งกำลังใจเชียร์นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่แสดงศักยภาพไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะเวทีการประชุม เวทีอื่นๆแต่ว่าเวทีการแสดงของเด็กไทยเนี่ยก็ยังไปสู่เวทีสายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกลงมานะคะตรงนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาพูดเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์ไว้เลยนะคะว่าสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทม.ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเราจะมาดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันในช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบ

0: 031-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็วันที่23กันยายนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสาเหตุก็เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็ช่วง7วันนะคะ 23-27 กันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศมาค่ะ
2: ค่ะมาดูนะคะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาทำให้ชาวบ้านนะคะซึ่งต้องเดินทางเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยถนนที่ตัดผ่านลำน้ำแก่งวังกระทะมีน้ำสูงไหลรุนแรงเชี่ยวกรากส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปทำการเกษตรปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนอย่างต่อเนื่องส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงนะคะล่าสุดปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมูลบน 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตรเช้านี้มีปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่ม 50.92 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุกักเก็บนะคะที่141ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนยังภาคการส่งจ่ายน้ำภาคการเกษตรแต่ว่าจะเริ่มการกำหนดนะคะแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานอีกครั้งนะคะในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องแต่ว่าก็จะต้องสำรวจแต่ละพื้นที่ก่อนเพื่อให้การรับน้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็กำหนดการส่งจ่ายน้ำให้มีการความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาค่ะเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย90เซนติเมตรถึง1เมตรโดยคลองบางหลวงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำเพิ่มสูง79เซนติเมตรแม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่ม57เซนติเมตรหน้าตลาดเสนาอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน44ปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรนะคะนายวีรวัฒน์อายุ50ปีเป็นพนักงานส่งพัสดุบอกว่าตอนนี้เนี่ยการส่งพัสดุเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบ้านกระทุ่มอุปสรรคตอนนี้ที่เจอคือบ้านเรือนเนี่ยจะต้องส่งของนะคะต้องไปส่งของที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยก็ต้องคอยเรียกโทรหานะคะโทรล่วงหน้าว่าจะเข้าไปได้หรือไม่เพราะว่ากว่าจะพายเรือออกมารับก็เสียเวลาค่ะตอนนี้หลายหมู่บ้านนะคะทั้งหมู่2 3 4 5ตลอดแนวริมแม่น้ำท่วมหมดเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมเสียเวลาเพราะว่าเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าในพื้นที่นี้ยังไงก็ท่วมนะคะซึ่งการส่งของเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องรอ ให้เจ้าของพัสดุเขาพายเรือออกมารับในจุดที่สามารถรับได้ค่ะ
1: มาดูทางกรมชลประทานกันนะคะทางอธิบดีกรมชลประทานในวิทยาแก้วมีก็เปิดเผยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ค่ะประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเพื่อผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานจะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเครื่องมือหน่วงน้ำค่ะจะพยายามคงการระบายไว้ที่ระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนถ้าปริมาณน้ำที่ C2 ผ่านจุดสูงสุดและไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายค่ะโดยกรมชลเขาก็จะติดตามพยากรณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและประเมินสถานการณ์น้ำใหม่ในทุกๆวันนะคะส่วนแผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจะเน้นระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักออกสู่ทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ยังเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งไว้รองรับน้ำเป็นมาตรการสำรองด้วยค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเหนือนะคะนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคเหนือพูดถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยในส่วนของปภ.และจังหวัดก็มีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนวันนี้นะคะตนดูแลตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องความปลอดภัยความจำเป็นก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยความปลอดภัยเนี่ยเป็นความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือการฟื้นฟูต้องทำคู่กันไปส่วนเรื่องการพยากรณ์อากาศต่างๆตอนนี้ก็ทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลในหลายพื้นที่พยายามทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ถือเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นก็ใช้แผนรับมือแบบเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าแต่ละจังหวัดรวมถึงปภ.ทำงานสอดประสานเต็มที่ค่ะตอนนี้ที่ประชาชนกังวลใจนะคะที่มีการนำเสนอข่าวปริมาณน้ำฝนจำนวนมากอาจจะกลายเป็นมหาอุทกภัยเรื่องนี้นายยศชนันบอกว่าก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วในการสื่อสารนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้ดูแลอยู่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนแต่ขอยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าภาคเหนือจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนทันท่วงทีหรือไม่ตรงนี้ตอบได้เลยว่าไว้วางใจได้แน่นอนค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมงนะคะสกาญจนาวารี888ค่ะอับปางกลางทะเลแสมสารนะคะวันนี้ก็ยังคงติดตามที่จะช่วยหรือว่าค้นหาคนที่ยังสูญหายอยู่นะคะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยซีลรวมกับชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็จะเข้าไปยังพื้นที่ที่เรือจมอีกครั้งหนึ่งเรือตรวจการต่อ112ค่ะจะออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปที่จุดที่เรืออับปางค่ะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนตัดสินใจลงดำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกู้ร่างผู้เสียชีวิตถ้าตรวจพบว่าอยู่ภายในตอนนี้มีลูกเรือชาวเมียนมายังสูญหายอยู่5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ ได้ว่าผู้สูญหายรายใดอยู่ภายในตัวเรือก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำที่จะทำภารกิจในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะลูกเรือทั้งหมดมี22คนค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีเรือประมงลำอื่นๆเข้าช่วยเหลือลูกเรือเอาไว้ได้15คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตว่าพบประมาณ3คนแต่ว่า1ร่างที่นำขึ้นมาได้แล้วเป็นใต้กงเรือเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีข่าวดีก็คือพบลูกเรืออีกหนึ่งคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการค้นหาต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกบอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นิวยอร์กก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุนต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักไทยอยู่แล้วแต่การมาเพื่อสร้างความมั่นใจเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าพร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ24กันยายนนายกก็จะนำเสนออนาคตประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยก็มีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยนั้นได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมไทยในการร่วมมือนานาประเทศสถานที่ไทยนั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นนะคะส่วนกระแสข่าวที่ผู้สื่อข่าวถามนายกนะคะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกเลี่ยงตอบค่ะบอกว่าจะตอบคำถามนี้ก็ต้องยังไงนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีสัญญาณนะคะเพราะตอนนี้อยู่อเมริกานะคะไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยนะคะส่วนกรณีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งตัวนายกเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยค่ะ
1: ประเด็นการเมืองวันนี้ก็พุ่งเป้าไปสู่เรื่องของพรรคกล้าธรรมนะคะโดยวันนี้ทางฝ่ายค้านเองก็ออกมาพูดเรื่องของพรรคกล้าธรรมกันหลายคนทีเดียวค่ะเพราะว่าทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหัวหน้าวิปฝ่ายค้านก็ออกมาโพสต์ว่าจากนี้ไปในส่วนของวิปฝ่ายค้านนั้นจะไม่มีพรรคกล้าธรรมในการทำงานร่วมกันอีกต่อไปเมื่อวานก็เกิดกระแสนะคะถามว่าทางพรรคประชาชนรีบตัดสินหรือว่าขับไล่พรรคกล้าธรรมเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะประกอบกับมีภาพของทางหัวหน้าพรรคเองก็มีการสวมใส่นาฬิกาที่มีอักษรชื่อของนายกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นกระแสข่าวทางการเมืองขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีพรรคกล้าธรรมออกจากการเป็นฝ่ายค้านนั้นโดยนายณัฐพงษ์บอกว่าก็อยากจะวางหลักไว้ว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมจะต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่คาดหวังก็คือเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนที่ตัวแทนพรรคกล้าทำแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานนะคะโดยเหมือนจะกล่าวหาทางพรรคประชาชนว่าอยู่ๆก็ไปถอนพรรคกล้าธรรมออกจากวิปฝ่ายค้านโดยไม่มีการพูดคุยมาก่อนถือเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ให้เกียรติพรรคกล้าธรรมหรือไม่เรื่องนี้นายณัฐพงษ์บอกว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะและทราบว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์เองก็ได้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคกล้าธรรมมีการอัปเดตความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตลอดว่าก่อนที่จะโพสต์สื่อสารออกไปนั้นได้พยายามประสานไปยังพรรคกล้าธรรมแล้วนะคะโดยนายพฤทธิ์บอกว่าเหมือนที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะจากการลงมติในพรบ.งบประมาณปี70ในวาระที่3ส.ส.กล้าธรรมลงมติเห็นชอบค่ะอันนี้ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านนะคะที่เสนอว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงประกอบกับความไม่ชัดเจนของท่าทีของพรรคกล้าธรรมว่าจะร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ซึ่งหากหรือว่าถ้าเปิดอภิปรายไปแล้วจะลงมติอย่างไรก็เลยนำไปสู่การที่ทางนายพฤทธิ์บอกว่า าได้หารือกับตัวแทนฝั่งพรรคกล้าธรรมว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรและก็นำไปสู่ข้อสรุปจากการหารือในครั้งนั้นว่าจะมีการปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านค่ะย้ำว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งต่อกันแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนคือกลไกก็อาจจะถูกออกแบบไว้สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นเรื่องของโควต้ากระทู้สดที่ถูกจัดไว้ให้ฝ่ายค้านหรือการทำงานในองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็ควรจะถูกจัดสรรให้กับพรรคที่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายค้านนะคะแต่สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะพรรคที่มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็ยังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.ทุกพรรคที่จะได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายตามวาระต่างๆตามสัดส่วนหรือว่าสัดส่วนเวลาในการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าการชี้แจงส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการที่มีกระแสข่าวลือพอมีผู้สื่อข่าวสอบถามมาก็จำเป็นที่จะต้องจัดลำดับข้อเท็จจริงให้เห็นค่ะการทำงานหลังจากนี้นายพฤทธิ์บอกว่าพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็หารือกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องการจะจัดทำยติให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อยื่นต่อประธานสภาและหวังว่าจะนำไปสู่การอภิปรายโดยไม่มีความยืดเยื้อค่ะ
0: ค่ะอีกคนหนึ่งในพรรคประชาชนก็คือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพูดถึงความคืบหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าตรงนี้จะต้องมาพูดคุยกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรียัตติเพราะก่อนจะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยก็จะต้องสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยัตติและเมื่อมียัตติแล้วคงต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปนะคะถามว่าพร้อมไหมนะคะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมเตรียมข้อมูลแล้ว 100% แล้วพรรคประชาชนล่ะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์โรมบอกว่าก่อนจะยื่นเราก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนะมีจำนวนสมาชิกลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าธรรมประเด็นนี้นายรังสิมันต์โรมบอกว่าการที่พรรคกล้าธรรมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวก็เป็นคนละเรื่องกับความพยายามเรื่องของพยานหลักฐานที่ผ่านมาทุกพรรคเราไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาแบ่งกันหรือเอามาให้ดูกันแต่ว่ายอมรับเรื่องของความแตกต่างแต่ละพรรคการมารวมกันเนี่ยแต่ละพรรคมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่พรรคประชาชนให้กล้าทำออกจากฝ่ายค้านเป็นการที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้นหรือไม่ก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะไปอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของธุรการและกระบวนการนะคะซึ่งก็บอกว่ากล้าทำเขาเลือกเองนะจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายหนุนอนุทินไม่มีประโยชน์เพราะว่ากายอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลนะคะเอเชียนเกมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะซึ่งจะทำศึกในเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3พบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในช่วงเย็นวันนี้ 17:30 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางโค้ชหวังทวัชชัยดำรงอ่องตะกู

0: ที่จะใช้ในการเจอกับญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนะคะปริพันธ์วงศาตัวรุกทีมชาติไทยนะคะที่ทำไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกก็บอกว่าดีใจที่ทำประตูได้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังมั่นใจในพี่ๆเพื่อนๆในทีมว่าจะสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้นะคะส่วนตัวก็เคยเจอญี่ปุ่นตอนอยู่20ครั้งนี้ก็แตกต่างกันแต่เป้าหมายส่วนตัวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่าเสียบ่อนง่ายๆหวังว่าจะมีแต้มฝากแฟนบ่อนนะคะก็ลุ้นเย็นวันนี้ 17:30 นาทีค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่เราคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network เสนอรายการ

0: านเราสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้21-25กันยายนนะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้แล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ทางอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับผมดีเจจินภัทรนะฮะ
1: กับผมดีเจชายครับ
0: ครับนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เราได้มาจัดรายการด้วยกัน
1: เฉพาะกิจ
0: เฉพาะกิจนะฮะเดี๋ยวนิดใกล้ไมค์นิดนึงนะครับ
1: ใกล้ไมค์นิดนึง
0: นะครับวันนี้ดีเจแจงโรจนาติดภารกิจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังรายการปากใต้บ้านเราเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งวันเสาร์ออกข่าวเยาวรุ่นนะฮะถ้าภูเก็ตเราเป็นแม่ข่ายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของดีเจชายสัมภาษณ์น้องๆด้วยนะฮะสัปดาห์นี้ก็มีอีกใช่ไหมครับ
1: มีครับผมแต่ว่ายังไม่บอกว่า
0: เป็นใคร
1: เป็นใครประเด็นอะไรเนี่ย
0: นะฮะ
1: เพราะว่าเรายังหาไม่ได้
0: แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเด็กภูเก็ตเก่งคนหนึ่งตอนนี้ระดับโลกไปแล้ว
1: เลย
0: ได้ดูไหมเมื่อเช้า
1: น้ำตาจะไหลดูสิ
0: ตั้งแต่ผมเนี่ยสแตนบายน่ะ 8:00 น.เช้าเลยนะฮะดูน้องเน่ๆ
1: ใช่ครับก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนภูเก็ตคนไทยคนท
0: ั่
1: วโลกเลยเมื่อเช้านะคร
0: ับ
1: ก็สแตนบายที่จะรอชมโชว์ของเน่ๆนะ
0: ครับตอนแรกเนี่ยเท่าที่เขาเช็คกันว่าจะมาแอคที่2
1: ใช
0: ่แล้ว
1: ขาหลอกนิดนึง
0: หลอกเยอะเลยนะฮะเพราะว่ากว่าจะมานี่แอคที่7ได้มั้งนะฮะ
1: รอขาหลอกแบบ
0: รอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมั้ง9โมงกว่าๆถึงเราจะได้ดูกัน
1: เข้าใจว่าเหมือนเน่ๆจะสร้างเอนเกจให้เขาได้เยอะนะ
0: ใ
1: ช
0: ่
1: ไหมดึงหน่อยดึงให้คนเข้าไงดึงรอให้คน
0: ครับ
1: อาจจะแบบฝั่งเราอาจจะตื่นสายหน่อยแบบดึงคนเข้ามาดู
0: สังเกตได้จากโฆษณาเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแล้วก็พอน้องเน่ๆขึ้นเวทีเป็นไงบ้างโอ้โหชุดเรื่องชุดนี่แบบเด่นมากเลยนะฮะ
1: ชุด

0: ุดก็ตอนแรกชุดเขาที่เขาสปอยมาเป็นอีกแบบนึง
1: อ๋อมีสปอยมาด้วยใช่ไหม
0: มีสปอยมาก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็ตอนแรกก็แอบว่าแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าสปอยแน่ๆชุดนี
1: ้
0: ไม่น่าจะใช่ชุดนี้ขึ้นเวทีแต่พอแบบว่ากล้องแบบแพนเปิดมาปุ๊บเราโอ้เห็นชุดมาก่อนเลยสีแดงเด่นมาเลย
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าดูเด่นมากนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็เพลงที่เลือกมาก็ผิดคาดไม่มีใครทายว่าเป็นวงนี้เลยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือวง The White Stripes นะฮะแล้วก็เพลงที่ใช้ก็คือ Seven Nation Army นะครับหลายคนก็เพิ่งฟังครั้งแรกเมื่อเช้าเนี่ยตอนจัดรายการผมก็เปิดในเวอร์ชันที่น้องเล่นสดไปแล้วก็ไปให้ฟังต้นฉบับด้วยว่าต่างกันยังไงนะฮะซึ่งค่อนข้างจะต่างอยู่เหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าน้องดีไซน์ออกมาถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเทปที่แล้ว Black Hole Sun แนวเดียวกัน
0: นะฮ
1: ะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยการโชว์เสียงก่อนดูแบบลึกลับน่าค้นหา
0: จริงๆแล้ว เหมือนผมเคยบอกในรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเน่เนี่ยเป็นคนร้องเพลงได้หลากหลายแนวนะโดยเฉพาะเพลงสากลนะ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะมองว่าน้องเล่นกีตาร์สายร็อกอะไรประมาณนี้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็จะเห็นจากโจทย์เพลงที่น้องนำไปโชว์บนเวทีเนี่ย
1: ค
0: ือน้องก็ต้องการให้ทุกคนเห็นหรือว่าคนทั่วโลกเห็นศักยภาพในการใช้เสียงในแนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนวกกลับมาความเป็นร็อกของน้องในการลีดกีตาร
1: ์
0: หรือว่าวากอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคือทำให้เชื่อว่าคนที่ดูอยู่เห็นศักยภาพหลากหลายที่น้องสามารถทำได้ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าในช่วงจัดรายการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแบบเด็กคนนี้แบบเขาไม่ได้แค่ถ้าเกิดลองให้น้องไปร้องเพลงอีกแนว
1: หนึ่งได
0: ้ดีเลยนะร็อกนี่ก็ดีเลยนะถ้าเป็นแบบอีกแนว R&B นี
1: ้
0: ก
1: ็
0: ได้นะเสียงน้อง
1: ซึ่งโชว์วันนี้ผมว่าครบนะนะฮะตอนต้นนี่คือได้โชว์เสียงแล้วก็ได้ดูสีหน้าแววตาของน้องอ่ะผมชอบตอนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สายตานะคือแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนดู
0: ปฏิสัมพันธ์แล้วก็เหมือนแบบเวลาร้องอ่ะเหมือนเขากำลังบอกเรื่องราวในเพลงนั้นได้แบบด้วยความรู้สึกแล้วก็สีหน้าของเขาได้แบบได้ดีเราดูแล้วก็บอกเฮ้ยแบ
1: บ
0: แฮปปี้มากดีอ่ะ
1: ไม่เฉพาะคนไทยที่เชียร์นะนะฮะอย่างกรรมการเองเนี่ยผมชอบกรรมการหลายๆคนเนี่ยที่เขาให้ความเห็นเอาไว้นะฮะอย่างเช่นเมลบีเขาบอกว่าฉันดีใจที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเธอไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตจที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทยใช่ไหมคนลุกมาก
0: ใช่ตอนฟังคอมเมนต์ของมิวบีแบบว่าเฮ้ยแบบภูเก็ตไทยแลนด์แบบโอ้ยพูดออกจากปากคนที่แบบว่าม
1: ันนึกถึงคำที่น้องตะโกนภูเก็ตไทยแลนด์เลยนะประโยคนั้น
0: มันเป็นไวรัลตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็คำนี้ที่มิวบีมาย้ำตอนคอมเมนต์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ผมว่างอยู่ผมก็รู้สึกเฮ้ยพูดภูเก็ตไทยแลนด์อะไรก็บอกว่ามันดีมากเลยอ่ะคือ
1: ครับแล้วเมลบีก็บอกว่าฉันชอบไปที่นั่นมากๆก็คือที่ภูเก็ตใช่ไหมนะฮะเธอไม่เหมือนใครและอายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่มีแซวฮาวีด้วยนะฮะส่วนฮาวีเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเนี่ยควรจะชนะนะเอาไปเลย1ล้านล้านเหรียญเลยอเมริกาให้เธอไปเลย
0: ผมชี้ด้วยชี้เออเอาไปเลย
1: หลายคนน่าจะได้เห็นนะบรรยากาศแล้วก็มาพูดคุยกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะจะประกาศผลละนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 8:00 นะฮะจะได้รู้กันว่าน้องเน่ๆเราเนี่ยจะคว้าแชมป์หรือเปล่าแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารนะทั้งที่ภูเก็ตของเรานะฮะแล้วก็มีจังหวัดตรังด้วยใช่ไหมมีจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีสงขลานะฮะสงขลาก็มีงานที่น่าสนใจด้วยนะฮะนครศรีธรรมราชก็มีการเปิด อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะฮะของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีที่ยะลาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะแล้วกลับมาสรุปข่าวที่น่าสนใจกันนะครับ
2: ไป
3: ไหนไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาก

0: ที่ยงกับอีก39นาทีนะฮะมาทักทายคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟังผ่านทาง Facebook Live ของอสมทนิดนึงนะฮะคุณต้นน้ำนะฮะเข้ามานะครับคุณกันกนิษบอกว่าอุ๊ย2โกจัดรายการด้วยกันฝนตกเลยนะครับ
1: ใช้คำผิดหรือเปล่า
0: ใช้ว่าอะไรฮะ
1: 2หนุ่มนะ
0: อ๋อ2หนุ่มใช่มั้ยฮะ
1: โกไม่ได้
0: 2โกไม่ได้อ่ะ2หนุ่ม2หนุ่มไวละอ่อนจัดรายการด้วยกันฝนตกแน่ๆเลย
1: มีเครื่องนะ
0: นะครับ
1: โกเนี่ย
0: คุณสาครสวัสดีค่ะนะฮะคุณนาวินนะฮะว้าวอะไรสดๆเลยนะฮะทักทายมาได้นะครับแล้วก็แจ้งดินฟ้าอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงหรือว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรกันอยู
1: ่
0: เนาะก็ทักทายมาได้ทาง Facebook Live ของอสมทภูเก็ต
1: ไม่ต้องทักนะ
0: อะไรนะฮะ
1: ถ่วงนี้ไม่ต้อง
0: ถ่วงนี้ไม่ต้องทักนะครับอ่ะมาดูกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อวานนะฮะสักประมาณ 11:00 นเนี่ยนะครับก็มีผู้ช่วยทูตนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของ United States Secret Service เนี่ยมาพบผู้การภูเก็ตนะครับเพราะว่าภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะร่วมมือกันปราบแบงก์ดอลลาร์ปลอมซึ่งตอนนั้นระบาดกันหนักมากนะครับซึ่งโอกาสนี้เนี่ยนะฮะท่านอามูเอลนะฮะท่านอามูเอลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสและผู้ช่วยทูตฝ่ายประสานงานนะฮะของ USSS นะครับก็ได้พบท่านผู้การนะครับนั่นก็คือพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะฮะผู้การของจังหวัดภูเก็ตนะฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปี2024ตอนนั้นเนี่ยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะฮะผู้อำกับสภ.วิชิตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำกับสภ.กำมะลาในปี2024นะครับแล้วก็ทางสภ.กำมะลาเนี่ยเขาก็ไปจับกลุ่มคนที่ใช้ธนบัตรสกุลดอลลาร์ปลอมนะฮะเป็นชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในพื้นที่กำมะลาก็ไปตามจับได้แล้วก็มีการขยายผลด้วยนะแล้วก็ส่งข้อมูลสำคัญเนี่ยไปให้กับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลมากๆก็ได้กวาดล้างจับกลุ่มแก๊งค้าธนบัตรดอลลาร์ปลอมเป็นอย่างมากเลยต่อมาครับพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะฮะจากผู้อำกับสภ.กำมะลาท่านก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำกับสภ.วิชิตก็ปรากฏว่าท่านเองก็ยังคงจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอย่างมากครับ ทางเจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสและก็ผู้ช่วยทูตฝ่ายประสานงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ USSS นะฮะก็เลยประสานงานเข้ามาขอพบนะฮะแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้การภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะที่เราได้ช่วยกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วไม่เฉพาะดอลลาร์สหรัฐนะมีหลากหลายสกุลเงินอยู่เหมือนกัน
1: สกุลเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเนาะถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดที่อาจจะแบบรับแบงค์จากเป็นสกุลเงินต่างชาติมาเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คสักนิดถ้าเกิดไม่มั่นใจเนาะไปเช็คได้นะครับ ไปกันที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังนะครับททตรังเนี่ยเขาจัดงานใหญ่นะครับเป็นการรับเทศกาลถือศีลกินผัก2569นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นเอาใจนักเที่ยวนะครับมีกิจกรรมที่จะชวนทุกคนไปวิ่งนะครับเวจี้ริทึมรันชมเมืองนะครับก็ทางด้านนางสาวอิงออนคงชูนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังนะครับก็พูดถึงแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะชูในเรื่องของวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่นะครับพร้อมกับขยายผลดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นที่ตรังนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางททที่ตรังเนี่ยเขาก็ได้ประดับธงเจนะครับรวม200ผืนนะครับบริเวณถนนห้วยยอดนะครับตั้งแต่3แยกวัดกุดนะครับถึง3แยกท่ากลางเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลเจสัมผัสทั่วเมืองนะครับพร้อมกับจัด2กิจกรรมไฮไลท์หลักนะครับระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งสมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ชมรมร้านอาหารจังหวัดตรังด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำใบเสร็จค่าห้องพักนะครับในจังหวัดตรังมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปนะครับย้ำว่า 1,000 บาทขึ้นไปนะครับผู้ฟังที่เข้าพักในช่วงวันที่วันที่8ถึง18ตุลาคม2569นะครับก็มาแลกรับปิ่นโตที่ระลึกนะครับที่ททสำนักงานตรังนะครับเพื่อนำไปใช้ใส่อาหารกินผักนะครับที่ศาลเจ้า11แห่ง ทั่วจังหวัดตรังเลยนะครับซึ่งกิจกรรมการวิ่งนะครับก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับก็มีระยะทาง5กิโลเมตรนะครับร่วมกับ
0: เข้าท่าร
1: ันคลับนะครับโดยที่ผู้ร่วมวิ่งเนี่ยสามารถสวมชุดขาวแล้วก็ผ้าพันคอสัญญาณเจนะครับใส่ชุดขาววิ่งได้
0: ดีเหมือนกันนะ
1: เป็นความแปลกใหม่เนาะนะครับวิ่งผ่านจุดไฮไลท์สำคัญนะครับก็จะมีมูลนิธิกุศลสถานตรังนะครับมีหอนาฬิกาวงเวียนพยูนจนถึงศาลเจ้ากิ้วอ่องเอี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับพิธีพระออกโปรดสาธุชนนะครับทั้งนี้นะครับการเปิดรับสมัครเพียง300คนเท่านั้นนะครับโดยทุกคนน่ะที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับผักกลับบ้าน
0: ได้รับผักแทนเหรียญเหรอฮะเท่ดีนะ
1: แทนเหรียญดีนะ
0: ครับ
1: สำหรับ40ท่านแรกเนี่ยรับถ้วยรางวัลอย่างสวยงามด้วยนะครับแล้วก็10ท่านแรกเนี่ยก็จะรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมเป็นปิ่นโตจากททท.
0: ครับ
1: อยากได้ผักหรือว่าได้ปิ่นโตถ้าอยากได้ผักก็เข้าเส้นชัยหลัง40คนสุดท้าย
0: นะฮะ40ท่านแรกได้ถ้วยด้วย
1: นะครับผมนอกจากนี้ทางททตรังเนี่ยก็ได้เลือกศาลเจ้ากิ้วอ่องเอี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามที่สุดในจังหวัดนะครับเป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวนะครับเพื่อสะท้อนถึงประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งดีๆของเมืองตรังด้วยนะครับก็มีการวางแผนในอนาคตที่จะดันเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักให้เป็นกิจกรรมโฮมคัมมิ่งนะครับเพื่อดึงดูดลูกหลานนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาเยือนเมืองตรังนะครับเช่นเดียวกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับที่ทุกคนจะต้องกลับไป
0: ใช่ครับ
1: อะไรประมาณนี
0: ้ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี
1: ๆโ
0: อ
1: ้
0: อยากไปวิ่งใส่ชุดขาว5กิโลกำลังสบายเลยนะฮะ
1: ใช่รับผัก
0: ผักเนี่ยไม่รู้ว่าได้เป็นยังไงนะได้เป็นกอบเป็นกำเยอะๆหรือว่าคนละต้น2ต้นนะแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะ
1: เอากลับบ้านไปเจ๊ะ
0: ใช่เจ๊ะชายเจ๊ะชายนะฮะที่ตรังนะภูเก็ตเราก็จัดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีงานวิ่งเนาะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพิธีกรรมในศาลเจ้าแล้วก็พิธีแห่ต่าง
1: ๆก็เรียกว่างานภูเก็ตเราเนี่ยกำเจเนี่ยก็โอ้ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับ
0: อ่ะไปกันต่อที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะฮะที่สงขลาเนี่ยเขามีนางรำจาก16อำเภอครับประมาณสัก 2,600 กว่าคนนะฮะพร้อมใจรำน้อมถวายอาลัยนะครับสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับไปฟังรายละเอียดนะฮะจากดีเจแจ็คลักษณัยรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของนางรำจาก16อำเภอกว่า 2,600 คนพร้อมใจรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริเวณถนนราชดำเนินสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในกิจกรรมสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายวัญชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลานางศศิเพ็ญละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลานางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมกันน้อมถวายอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยจัดขึ้นโดยชมรมสมิลาสงขลาไลแดนซ์ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาโดยมีคณะนางรำจาก16อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงนางรำจากพื้นที่จังหวัดสตูลพัทลุงและปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,600 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันแต่งกายชุดนางรำโทนขาวดำทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ ริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนเข้าสู่พิธีน้อมถวายอาลัยโดยประชาชนชมรมสมิลาสงขลาไลน์แดนซ์กล่าวรายงานจากนั้นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและผู้ดำเนินพิธีได้กล่าวน้อมถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นร่วมรับชมวิดิทัศน์น้อมถวายอาลัยจำนวน3องค์และการแสดงน้อมถวายอาลัยจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาฏศิลป์และการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก่อนเข้าสู่กิจกรรมสำคัญคือการรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยตัวแทนคณะนางรำและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันรำถวายอาลัยจำนวน3เพลงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการรวมพลังของประชาชนชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาจากหลายพื้นที่ในการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมถวายอาลัยและสืบสานความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะด้วยสำหรับรายงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับปักใต้บ้านเราครับ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟัก

0: ักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก51นาทีนะฮะปักใต้บ้านเรานะครับนะฮะวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายนะครับไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับเมื่อวานนะสักประมาณบ่ายสองนะฮะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะฮะมีอธิบดีกรมท่าอากาศยานนายดนัยเรืองศรนะฮะแล้วก็ท่านผู้ว่านครนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะฮะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่างๆนะครับก็เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะครับทางกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี62นะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมปี66นะครับงบประมาณในการก่อสร้างก็ประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับและเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่19กันยายนนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโลจิสติกนะฮะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับให้เพียงพอเพราะว่าตอนนี้มีการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับโดยอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นนะฮะพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ 3,600 ตารางเมตรนะครับสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ 4.6 ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งภายในอาคารเนี่ยก็จะมีทั้งห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศนะฮะมีที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานมีสำนักงานสายการบินมีห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มมีจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารอย่างเช่นระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับผู้เข้าสู่อาคารแล้วก็ทางเดินเชื่อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมนะครับในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับก่อนเสด็จพระราชดำเนินสู่เรือนประทับรับรองรัตนพิมานภายในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ตามลำดับนะครับก็เป็นพิธีเปิดเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2นะครับ
2: ครับผมเราไปต่อกันที่จังหวัดยะลากันนะครับมีการจัดโครงการทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับเป็นการมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับเมื่อวันที่22กันยายน2569นะครับนางสาวอรวรรณฉ่ำชื่นนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลานะครับก็เป็นประธานในพิธี

0: ิดโครงการทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติโดยมีหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ เข้าร่วมงานนะครับเป็นทั้งเรื่องของวิทยากรการบรรยายให้ความรู้นะครับซึ่งจากการรายงานของสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับที่2ต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับโดยทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังภายใต้วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนภายในปีพ.ศ. 2573หรือ Thailand Trip Zero 2030นะครับก็เพื่อที่จะมุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติให้แก่หน่วยงานแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางนี้กลไกการส่งต่อระดับชาติเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับโดยมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบรวดเร็วสอดคล้องกันแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้เสียหายแล้วก็การจัดโครงการครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นรูปธรรมต่อไปคร
1: ับ นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ภูเก็ตเราเองก็จัดกิจกรรมนอกพื้นที่นะฮะมาสัก2ปีแล้วใช่ไหมฮะปีต่อไปก็น่าจะมีอีกนะครับเพราะว่าน้องๆเองโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์มากเวลาที่ไปได้ฟังการบรรยายจากทางตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะได้รับข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
0: คือจากข้อมูลต่างของตำรวจไซเบอร์ที่ได้นั่งคุยนะคือปัจจุบันนี้เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆก
1: ็
0: จะไปอยู่ในกลุ่มที
1: ่
0: เหมือนแบบถูกค้ามนุษย
1: ์
0: ถ
1: ู
0: กคุกคามทางเพศทางออนไลน์ซึ่งตรงนี้มาหลากหลายรูปแบบมากๆ
1: ครับนะครับเพราะฉะนั้นการได้รับความรู้เนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีที่สุดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาที่จังหวัดชุมพรดีกว่านะฮะจังหวัดชุมพรเขาจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนนะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะฮะภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะฮะก็มีทั้งท่านนายแพทย์สสจ.ชุมพรนะครับแล้วก็แพทย์พยาบาลนะฮะก็เข้าร่วมนะครับที่โรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะได้มีความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนนะครับก็เป็นการยกระดับคุณภาพระบบการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดชุมพรจะได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วเข้าถึงง่ายนะฮะก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งกิจกรรมภายในงานก็มีเยอะเลยนะมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีการจัดบูธนิทรรศการเป็นพวกวัฒนกรรมวัตกรรมนะฮะด้านสุขภาพดิจิตอลนะฮะแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานทางด้านวิชาการดีเด่นด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับเอาละฮะตอนนี้ใกล้จะ13นาฬิกาแล้วนะครับหมดเวลานะฮะสำหรับรายการปากใต้บ้านเรานะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็เป็นแม่ข่ายตลอดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีดีเจสายใต้อสมทเนี่ยนะครับหมุนเวียนมาให้ข้อมูลก็ติดตามมาได้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมดีเจจินภัทรนะครับ
0: ครับผมดีเจชายครับ
1: ครับเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันทรงศักดิ์โยนถามธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกรัฐมนตรีสื่ออะไรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าววันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์กล่าวว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงความแข็งแรงให้แก่รัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณใดหรือไม่ต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่ทราบต้องถามนายกรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งเป็น5สี5ระดับตอนนี้อย่างสงบอยู่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายความมั่นคงว่าที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้กำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนจำนวน5เฉดสีไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นส่วนสีแดงเข้มถือเป็นมาตรการสูงสุดคือการสู้รบระหว่างกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นกรณีของเนิน450ที่มีการขุดเกล็ดลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยจากนั้นมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนกศกระทรวงกลาโหมระบุว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเพราะขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่สงบเรียบร้อยทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แต่ยังไม่มีสถานการณ์ใดที่ต้องกังวลเท้งส่งแรงใจเชียร์น้องเน่คว้าชัยรอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลที่อยู่ระหว่างการแข่งขัน AGT 2026ที่สหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศสั้นๆว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่โดยน้องเนเน่หรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยที่ไปแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ชาวไทยต่างเชียร์และให้กำลังใจอย่างล้นหลามสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2026ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับที่5ทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญและ MMA อีก1เหรียญกับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงที่ได้เพิ่มจากวอลเลย์บอลทีมหญิงทำให้ไทยอยู่อันดับ5ของตารางส่วนอันดับที่1ยังคงเป็นของจีนมี36เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองแดงขออภัยค่ะ11เหรียญทอง17เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับที่4คาซัคสถาน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-COT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-COT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: M-COT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ในครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่พร้อมด้วยพี่โอณรมนตันบินนะครับพี่โอวันนี้โฟนอินเข้ามาสวัสดีครับพี่โอครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีน้องโอค่ะช่วงยามบ่ายวันนี้อยู่นอกพื้นที่นะคะมีภารกิจค่ะเดินทางมาประชุมนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะที่อสมทสุราษฎร์ธานีค่ะก็ส่งเสียงมาทักทายพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะก็ก่อนอื่นเลยโอช่วงนี้ยังเจอฝนกันอยู่นะคะน้องโอ๋ช
1: ุ
2: มพรเป็นยังไงบ้างสุราษฎร์เนี่ยพี่โอ๋ก็เจอฝนเป็นบางจุดนะคะ
1: ครับชุมพรเนี่ยมีประกาศเตือนภัยออกมาเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เลยครับพี่โอ๋ครับก็บอกว่าแจ้งเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนภัยช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยภาคใต้บ้านเรานะครับรวมถึงบริเวณอ่าวไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมที่มีกำลังแรงนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนชาวเรือเนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง24ถึง27กันยายนนี้นะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเลยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยหรือว่าเปิดวิทยุอสมทของเราค่ะทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 นะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะโดยเฉพาะประกาศเตือนภัยเนี่ยเรื่องของฟ้าฝนนะคะดูภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศนะน้องโอ
1: ๋
2: วันนี้เนี่ยมาตอนเที่ยง45นาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมอำเภอปราณบุรีกุยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็อำเภอท่าแซะนะคะอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนพะโต๊ะละแมจังหวัดชุมพรส่วนระนองเนี่ยพบกลุ่มฝนนะคะที่กระบุรีละอุ่นอำเภอเมืองกระเปอแล้วก็สุขสำราญนะคะแล้วก็ที่พังงาในอำเภอคุระบุรีค่ะสุราษฎร์ธานีก็มีท่าชนะท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมคีรีรัตนิคมบูรพินนะคะก็ยังเจอฝนกันในช่วงนี้นะคะโดยมีแนวโน้มกลุ่มฝนเนี่ยความแรงและพื้นที่ลดลงนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะโอ้โหฝนตกเนี่ยบางช่วงตกหนักบางช่วงตกไม่หนักก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: ใช่นะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกันด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตว่าแต่ละครั้งที่มีฝนตกลงมาเนี่ยพื้นที่ชุมพรก็จะมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาปกติอยู่เป็นประจำเลยนะครับฉะนั้นต้องเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนเลยด้วยซ้ำไปนะครับพี่โอครับ
2: นะคะแล้วก็วันนี้แจ้งข่าวไปยังพี่น้องชาวสวนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนมังคุดค่ะพี่โอได้รับทราบข้อมูลมานะคะจากสหกรณ์การเกษตรหลังสวนนะคะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดเนี่ยแจ้งมาค่ะว่าวันนี้รับซื้อมังคุดนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทนะคะ10หรือ18บาทเนี่ยเดี๋ยวพี่โอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องค่ะได้เอาไปขายนะคะได้ราคาวันนี้เบอร์รวมนะคะรับซื้อมังคุดเบอร์รวม18บาทค่ะแต่ว่าคัดดอกดำออกนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะคะไปขายกันได้นะก็ยังพอได้ราคานะเมื่อวานพี่โอเข้าไปในพื้นที่หลังสวนพี่โอก็ไปบริเวณตำบลแหลมทรายนะคะก็จะมีจุดรับซื้อมังคุดค่ะของผู้ประกอบการนะคะอาจจะเป็นรายใหญ่รายเล็กอะไรเนี่ยคือเขาจะจอดอยู่ริมข้างทางนะคะที่ใกล้ๆทางเข้าวัดแหลมทรายนะแล้วเขาจะจอดเยอะจอดหลายคันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยตำบลแหลมทรายเนี่ยถือว่าเป็นจุดนะคะจุดที่มีการปลูกมังคุดมากที่สุดของอำเภอหลังสวนจุดนึงนะคะแล้วมีมังคุด100ปีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดรับซื้อแต่ปีนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยผลมังคุดอาจจะลูกเล็กหน่อยนะคะ คือสวยๆเนี่ยอาจจะต้องทำคุณภาพไงใช่ไหมคะสวยๆทำคุณภาพก็ได้ราคานะ30กว่าบาทอย่างเงี้ยได้แน่นอนแต่พอเป็นมังคุดลูกเล็กที่อาจจะโดนคัดออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะลูกไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วมังคุดลูกเล็กบอกไว้เลยว่าอร่อยนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็มังคุดนะน้องโอเคยสังเกตเปลือกนะบางคนที่ว่าผิวต้องเรียบมันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะมีผิวที่มันเป็นกระหรือว่าที่เขาเรียกว่าผิวสนิมอ่ะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะอันนั้นคือกินอร่อยเหมือนกันนะคะแค่ผิวไม่สวยเท่านั้นเอง
1: เนื้อมันเนื้อจะแห้งแล้วก็รสชาติจะดีด้วยนะ
2: ใช่ค่ะเปรี้ยวอมหวานนะคะมีวิตามินซีค่ะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะคุณฟังดังนั้นช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะคัดดอกดำลูกเล็กๆอ่ะแล้วก็คือจะมีคนเอาลักษณะแบบนี้ไปขายใช่ไหมไปขายตามต่างจังหวัดอันนั้นคือที่โดนคัดไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่เบอร์หัวเบอร์หัวเนี่ยมันก็อาจจะราคาสูงนิดนึงนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะเลือกกินมังคุดราคาแพงก็ต้องไปเลือกดี
1: ๆแ
2: ต่จริงๆเนี่ยกินมังคุดก็กินที่เนื้อนะ
1: ไม่ได้กินที่เปลือกนะ
2: ใช่นะดังนั้นฝากกันเอาไว้ด้วยเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าวันนี้มังคุดเบอร์รวม18บาทนะคะคัดดอกดำออกนะคะที่สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดแจ้งข่าวมาก็ไปได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังสวน
1: ครับ
2: ได้กันเอาไว้ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับก็เป็นข่าวสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดโดยเฉพาะนะครับพูดถึงเรื่องของการรับซื้อมังคุดที่พี่โอบอกว่าในพื้นที่แหลมทรายนะครับก็มีประเด็นนะครับที่เมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านในหูดได้ลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนมานะครับว่ามีการจอดรถริมถนนเพื่อรับซื้อมังคุดแล้วไปกีดขวางการจราจรมีการตั้งเต็นท์กันอะไรเงี้ยนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ไปเคลียร์ไปพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะบางทีก็ค่อยทีค่อยอาศัยนะคะดังนั้นเนี่ยคือบางทีรถที่เขาเอาผลผลิตไปส่งไงน้องโอ
1: ๋
2: มันอาจจะแบบจอดอาจจะแบบไปเลนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถที่เขามารับซื้อเขาจะอยู่ริมทางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: รถที่เอาผลผลิตไปส่งเนี่ยคือพอผลผลิตลงแล้วอ่ะท่านก็ขยับรถไปสักหน่อยนึงใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยจริงๆถนนมันกว้างมากนะ
1: ใช่
2: เท่ากับ8เลนแหละน้องโอ๋ตรงนั้นน่ะเพราะว่าฝั่งละสองเลนอ๋อไม่ใช่8เลนสิ คือมันกว้างมันจะมีไหลทางให้ด้วย
1: ใช่
2: มีไหลทางให้ด้วยแล้วก็จะมีถนน2เลนฝั่งละ2เลน2เลนเนี่ยนะคะค่ะดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะอันนี้ด้วยความห่วงใยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวในช่วงนี้เนาะที่จะรายงานพูดคุยกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะให้น้องโอไปคุยประเด็นข่าวเอ็นคอร์ดเรโดโกกรีนนะคะที่โอมีเรื่องนี้เนี่ยที่อยากจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบก็เป็นข้อมูลค่ะเป็นข้อมูลข่าวนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะของชุมพรนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของสาธารณสุขยุคดิจิทัลนะเขาเปิดเวทีวิชาการ Smart Public Health 2026ค่ะยกระดับสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยก็เดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะมีการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรภายใต้แนวคิด Smart Public Health 2026 Innovation โอ้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันก็คือสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะมุ่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ยกระดับระบบบริการสุขภาพแล้วก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขนะคะก็มีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรคณะกรรมการจัดงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะคะตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพไปร่วมกิจกรรมกันนะคะหนึ่งองค์กรที่อันนี้เนี่ยต้องเอ่ยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นหน่วยงานของสาธารณสุขนะโอ้ก็คือโรงพยาบาลหลังสวนที่เขาจะมีเรียกว่าอย่างไรมีโครงการนะคะมีโครงการที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะเอามาเผยแพร่แล้วก็บอกต่อนะน้องโอ๋เพราะว่าคือเขาทำเป็นลักษณะเหมือนอาจจะเป็นเล็กๆก่อนนะคืออันนี้เป็นเล็กๆเนี่ยเล็กๆแบบไหนยังไงเดี๋ยวตอนนี้พี่โอ๋กำลังหาข่าวอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะคะคือเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าอยากจะเอามา มาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องดีๆที่ต้องชื่นชมนะคะกับชุมชนกรุณาศูนย์ทานตะวันโรงพยาบาลหลังสวนนะคะซึ่งในงานที่เขาจัดไปเมื่อวานเนี่ยเขาได้รับรางวัลสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองภายใต้แนวคิดชุมชนกรุณานะคะก็ถือว่าต้องแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะโดยแพทย์หญิงอังคณานาคอุบลเนี่ยก็ได้รับรางวัลคนดีศรีปฐมภูมินะคะคณะทำงานชุมชนกรุณาศูนย์ทานตะวันโรงพยาบาลหลังสวนคณะทำงานบ้านกึ่งวิถีชีวาภิบาลโรงพยาบาลหลังสวนนะคะรวมไปถึงวุฒิอาสาธนาคารสมองของอำเภอหลังสวนที่ร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะให้กับโครงการดังกล่าวเนี่ยได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องราวดีๆก็คือเรามาให้กำลังใจคนทำงานนั่นโอ้เนาะ
1: ครับใช่นะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญเลยนะครับบางคนบอกว่าทำงานบริการประชาชนอยู่เนี่ยนะครับก็โดนต่อว่าโดนอะไรต่างๆนานาต้องเก็บกลั้นเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเนี่ยผมก็เคยได้รับการร้องเรียนอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าที่ไหนแต่ว่าบางทีเขาทำงานด้วยความเหนื่อยล้านะครับการพูดกันจาเนี่ยบางทีก็อย่างอยากจะให้มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับบางคนป่วยเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับไปเจอคำพูดบางทีก็คำพูดที่มันบางทีมันทำให้กระทบจิตใจอะไรเงี้ยครับพี่โอ๋ครับก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำใ
2: ช่ก็เข้าอกเข้าใจทั้งคนให้บริการแล้วก็คนที่ไปรับบริการนะคะแต่เหมือนที่น้องโอ๋บอกแล้วว่าก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนางสาวเหมือนแพรบุญล้อมค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเองนะคะก็บอกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการจัดประชุมวิชาการขึ้นมาเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็สังคมในยุคดิจิทัลนะคะดังนั้นก็ให้กำลังใจหน่วยงานสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมคะรพสตนั่นโอ๋เนาะอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิตคนสุขภาพคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นข่าวที่พี่โอ๋นำมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้โอ๋มีประเด็นเรื่องของเอ็นคอร์ดเรโกกรีนมาฝากกันนะคะแล้วก็คงจะต้องฝากให้น้องโอ๋ช่วยดำเนินรายการในช่วงครึ่งหลังด้วยวันนี้สองโอ๋สองมุมข่าวช
1: ่
2: วงครึ่งหลังนะคะเดี๋ยวน้องโอ๋จะก็คงจะคุยข่าวแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการรวมพลังคนหลังสวนปลูกต้นไม้จะมีเทปสัมภาษณ์ที่พี่โอ๋เนี่ยไปพูดคุยกับท่านสวประสงค์นุรักษ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันในช่วง
2: น
1: ี้
2: อย่าลืมนะคะรอติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะติดตามข้อมูลข่าวสารก็ได้อสมทชุมพรของเราทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 ก็พร้อมนะคะที่จะบริการแล้วก็พูดคุยใครมีประเด็นข้อมูลข่าวสารให้ส่งมาได้เลยนะโอ๋อาจจะฝากผ่านทางพี่โอ๋ก็ได้น้องโอ๋ก็ได้หรือดีเจนุ่นก็ได้หร
1: ือ
2: จะติดต่อทางสถานีเรามีหลายๆช่องทางไหนบ้างคะน้องโอ๋คะ
1: ครับก็ทาง Facebook นะครับทาง Facebook อสมทชุมพรนะครับหรือว่า Facebook อสมทหลังสวนแล้วก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะครับรวมไปถึงทาง LINE @นะครับ LINE @สถานีวิทยุอสมทชุมพรเราก็มีด้วยครับ
2: เสิร์ชหาได้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็คือเราเปิดรับสมาชิกอยู่นะซึ่งอาจจะยังไม่เยอะอาจจะยังน้อยอยู
1: ่ใช่
2: ไหมคะก็คือเป็น LINE @นี่ก็คือ Open Chat ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับนะก็ติดต่อกันได้เหมือนกันนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่บางคนบอกว่าไม่อยากจะเสียค่าโทรศัพท์นะครับติดต่อผ่าน LINE ก็ได้นะ
2: ใช่แล้วก็โทรมาก็ได้นะคะนอกจากจะโทรมาขอเพลงแล้วเนาะ
1: ครับ
2: บางคนโทรมาส่งข่าวแจ้งข่าวก็ได้นะคะคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์นี่มี2หมายเลขนะคะ077641567หรือ077641520
1: ใช่
2: ไ
1: หมคะครับโทรมาพูดคุยกันได้แต่ห้ามโทรมาขอยืมเงินอย่างเดียวนะฮะ
2: ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่โอลารายการไปก่อนเลยเดี๋ยวยกหน้าที่ให้กับน้องโอได้ดำเนินรายการกันต่อขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเมเน่นะคะ
1: ใช่ครับ
2: เด็กเก่งจากจังหวัดภูเก็ตด้วยพี่โอก็ดูเห็นว่ามีการประกวดแล้วแต่ว่าจะตัดสินเนี่ยพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: รอเชียร์ว่าน้องเนเน่ของเรานะคะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเนี่ยจะ คือเขาแสดงแล้วแหละแต่ว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะก็ส่งกำลังใจไปแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ได้แชมป์เนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าโอ้เงินรางวัลเยอะมากนะสิ่งดีๆที่จะตามมาเยอะมากเลยทีเดียวครับ
2: ใช่นะคะช่วงนี้พี่โอลาไปก่อนนะคะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับนะฮะนี่คือพี่โอนฤมลนะครับก็วันนี้ติดภารกิจประชุมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เลยเข้าสายเข้ามาพูดคุยกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปช่วงของ Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
3: Mcot Radio Go Green
1: MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้ย้อนไป20กันยายนของทุกปีนะครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับก็บอกว่าวันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองคลองของประเทศนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยให้ประชาชนหันมาสนใจและช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำให้ใสสะอาดสวยงามและอยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยวิธีง่ายๆนะครับเช่นไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คูคลองเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำคูคลองให้สวยงามคงคุณค่าสืบไปนั่นเองนะครับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ20กันยายน2569ก็เพิ่งผ่านไปนี่เองนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองนะครับเพราะว่าการที่เราทิ้งของเสียลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับสุดท้ายของเสียเหล่านั้นก็จะลงสู่ทะเลแล้วก็จะกลับขึ้นสู่ฝั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่เขาอยู่ในทะเลเขาก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งการใช้ยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเราใช้แล้วมันก็จะคึงค้างอยู่ในสวนเวลาที่ฝนตกหนักๆน้ำก็จะไหลชะล้างเอาสารเคมีเหล่านั้นลงสู่แม่น้ำลำคลองสุดท้ายสารเคมีเหล่านั้นก็ลงสู่ทะเลนะครับแล้วก็ไปสร้างเป็นปรากฏการณ์เพลงต้นบูมหรือว่าปรากฏการณ์สาหร่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ปลาตายนะครับเกิดอาการปลาขาดออกซิเจนต่างๆมากมายนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาด้วยนะครับนี่คือช่วงของ Mcot Radio Go Green ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
3: Mcot Radio Go Green
1: MCOT Radio Go Green ผ่านไปนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบ

0: พียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ Mcord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ M-POT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว
1: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับวันนี้แต่ดำเนินรายการอยู่แค่โอเดียวนะครับโอนันทวัฒน์เนื่องจากพี่โอนฤมลติดภารกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เลยมาดำเนินรายการคนเดียวในช่วงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นการสัมภาษณ์ท่านอดีตสว.ประสงค์นุรักษ์นะครับที่มีโครงการเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณประสงค์นุรักษ์ค่ะท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะก็จะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของกิจกรรมดีๆค่ะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะช่วงนี้ก็ไปทักทายกับท่านค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะนะคะก็ทราบมาว่ามีแนวคิดมีแนวทางเรื่องของการปลูกต้นไม้ถวายพระพันปีหลวงใช่ไหมคะ
3: ครับถูกต้องครับคือเราคนหลังสวนมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งครั้งนี้เนี่ยพวกเราชาวหลังสวนจะทำอะไรกันได้บ้างเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านเราตกลงกันครับว่าจะร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยคนหลังสวนทั้งอำเภอจะร่วมมือกันปลูกครับในช่วงเวลา93วันนับตั้งแต่วันที่11เดือนกันยายนถึง13ธันวาคมศุกร์นี้ครับ
2: ค่ะนะคะซึ่งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะก็วันที่18กันยายนเนี่ยก็มีการปลูกต้นไม้โดยมีผู้ใหญ่นะคะในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะโดยมีใครยังไงบ้างคะ
3: ครับวันนี้ก็ถือเป็นวันออกปฐมฤกษ์ในการที่จะปลูกต้นไม้อย่างเป็นทางการของกิจกรรมวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีชมรมชาวหลังสวนกทม.แล้วก็มีกลุ่มคนรักหลังสวนแล้วก็มีเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนตัวที่ร่วมกันแล้วก็ใช้พื้นที่สนามเทิดพระเกียรติเป็นสถานที่ปลูกต้นไม้จำนวน9ต้นเพื่อจะเป็นการเริ่มพิธีการอันนี้ครับ
2: อืมค่ะนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยท่านสว.ประสงค์บอกว่าอยากจะทำทั้งอำเภอนะคะทีนี้คนอื่นๆจะมีส่วนร่วมนะคะจะมีส่วนช่วยนะคะในการปลูกต้นไม้แบบไหนยังไงคะ
3: ครับหลักคือต้นไม้นะครับสถานีเพาะชำต้นไม้จังหวัดชุมพรมีต้นไม้เตรียมไว้พร้อมที่จะเพาะปลูกตามความเหมาะสม 100,000 กว่าต้นแล้วทางเราก็พยายามที่จะออกไปเชื้อเชิญไปชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรในอำเภอหลังสวนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้ร่วมกันปลูกป้ายในช่วงเวลา93วันนี้นะฮะให้เวลาไหนก็ได้ใครมีความเหมาะสมเมื่อไหร่ก็เชิญกันไปปลูกหรือร่วมกันปลูกก็ตามแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้มีจำนวนที่รวมตัวกันแล้วประมาณ50กว่ากลุ่มบุคคลที่จะร่วมกันปลูกในระหว่างนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นกันว่าเราจะทำร่วมกันให้สำเร็จเสร็จสิ้นในวันที่13ธันวาคมครับว่าเราจะสามารถเอาต้นไม้ซึ่งทางสถานีพ่อชำเตรียมไว้เนี่ยออกปลูกในพื้นที่หลังสวนให้เขียวชอุ่มสมตามพระเจตนาของพระดังเจ้าพระสิริกิติ์ให้เต็มที่เลยครับ
2: อืมค่ะนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปรับกล้าไม้ได้ที่สถานีพ่อชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
3: ถูกต้องครับ
2: นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ
3: ตำบลวังตะกอครับ
2: ค่ะนะคะก็คือท่านเข้าไปบริเวณ3แยกปะโต้หรือว่า3แยกวังตะกอ
3: ถูกต้องครับ
2: เข้าไปถ้าท่านจะเจอสำนักงานนะคะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับกล้าไม
3: ้ครับได้ฟรีพี่ต้นไม้อยู่ประมาณ13 14สายพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกได้ตามความเหมาะสม
2: ค่ะนะคะก็กิจกรรมนี้ถวายความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะ
3: ถูกต้องครับอย่างเดียวเท่านั้นครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมส่วนช่วยกัน
3: ครับ
2: นะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เหมือนที่ท่านสว.ประสงค์บอกว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี
3: ้เริ่มมาแล้ววันนี
2: ้เริ่มแล้วนะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดเนี่ย
3: 13ธันวา
2: 13ธันวา
3: ก่อนที่จะมีพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง
2: ค่ะ
3: เราก็จะเริ่มพิธี14ถึง19เราจะจบสิ้นวันที่13
2: ค่ะ
3: และวันที่14เดือนธันวาคมเราวางแผนกันว่าจะมีการจัดพิธีรวมตัวที่หน้าอำเภอหลังสวนเพื่อจะยืนสงบนิ่งถวายไว้อะไรแก่พระนางเจ้าด้วยครับ

0: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าคงจะเป็นอำเภอต้นแบบหรือว่าเป็นอำเภอหลังสวนที่คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะ
1: เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าใครที่ไหนบ้างแต่เราอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับปลูกต้นไม้เพื่อถวายแก่พระองค์ท่านพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งพระองค์ท่านรักต้นไม้ยิ่งชีวิตครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งทราบมาว่าก่อนหน้านี้ก็มีสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะนางสาวสวพักธนบัตรเนี่ยท่านก็รับกล้าไม้เนี่ยไปปลูกแล้วในพื้นที่ของสำนักงานขนส
1: ่ง
0: อำเภอหลังสวนส่วนอำเภอหลังสวนเองนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
1: ทางท่านปลัดบัญชัยขุนดินปลัดอำเภออาวุโสท่านแจ้งว่ามีพื้นที่อยู่40ไร่นะซึ่งเป็นของอำเภอซึ่งพร้อมที่จะไปปลูกร่วมกันในวันที่8ธันวาคมครับ
0: ค่ะนะคะโอ้แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะ
1: ครับหน่วยงานต่างๆเกือบจะทุกหน่วยงานที่อยู่ในอำเภอหลังสวนภาครัฐนะฮะได้มีการลงชื่อในเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวหลังสวนครับ
0: ค่ะนะคะดังนั้นท่านใดค่ะที่ได้ยินได้ฟังนะคะข้อมูลตรงนี้แล้วท่านก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งท่านอาจจะปลูกที่บ้านของท่านก็ได
1: ้ได้ครับได้เลยครับทุกต้นไม้ทุกใบไม้ทุกใบมีคุณค่าสำหรับชีวิตของคนทุกคนครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ทราบมาว่าทางวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดสว่างมนัสปากน้ำหลังสวนก็จะมีการปลูกต้นไม้ด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับผมคุยกับท่านเจ้าอาวาสเมื่อวานเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะได้สัก30ต้นเพื่อจะให้พระที่อยู่ในวัดร่วมกันปลูกด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกภาคส่วนจริง
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเราเพิ่มพื้นที่นะคะให้มันมีต้นไม้ได้ความร่มเย็นร่มเงาเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พระพันปีหลวงด้วยค่ะ
1: ครับผมครับผมครับเช่นนั้นเลยครับเป็นเจตนาที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ได้จะปฏิบัติให้ได้รับความสำเร็จครับ
0: ค่ะนะคะ
1: วันนี้เรามากราบพระบรมรูปราชการที่5ที่หน้าสวนเทิดพระเกียรตินี้เพื่อขออนุญาตจากท่านแล้วและผมคิดว่าท่านอนุญาตแล้วครับเพื่อให้เราทำสิ่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองทุกประเภทครับ
0: ค่ะนะคะดังนั้นท่านใดค่ะที่อยากจะร่วมด้วยช่วยการกิจกรรมดีๆแบบนี้เชิญชวนเลยนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปลูกต้นไม้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านสวประสงค์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เชิญเลยค่ะ
1: คือถ้าหากว่าท่านใดได้รับทราบข่าวนี้แล้วมีความสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนในสิ่งใดผมมีเบอร์โทรศัพท์ที่จะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะที่เบอร์ที่ปากกาไหมครับเบอร์0638696777 0638696777เพื่อผมจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่และเราทำกันเพื่ออะไรครับ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่นำมาพูดคุยนำมาบอกกล่าวกันนะคะในช่วงนี้ค่ะทางอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 วันนี้ขอบคุณนะคะท่านสวประสงค์นุรักษ์มากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
1: ครับขอบคุณอสมทมากครับที่เห็นความสำคัญในสิ่งนี้ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
7: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคน

0: ค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกตประทานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประทานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
3: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรมลและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
4: ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับ2โอ2มุมข่าวยังมีข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับโดยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของจังหวัดชุมพรมีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชุมพรครั้งที่2ทับ2569ที่ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3สารกลางจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณาความคืบหน้าโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วโดยมีบริษัทท่าช้าง Energy Solution ชุมพรจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมูลค่า812ล้านบาทปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนอกจากนี้แล้วสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินปีพุทธศักราช2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามกฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับสำหรับการติดตามการนำขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนองจำนวน4แห่งได้แก่เทศบาลเมืองระนองเทศบาลเมืองบางริ้นเทศบาลตำบลปากน้ำและเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือรวมปริมาณ73ตันมากำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองชุมพรณบ้านเขากล้วยตำบลหาดพันไกรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรคณะกรรมการได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทั้งการติดตั้งระบบติดตามรถบรรทุกขยะการชั่งน้ำหนักจากต้นทางการป้องกันอุบัติเหตุและการรั่วไหลของน้ำขยะรวมไปถึงมาตรการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งให้รายงานแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,570 ต่อไปอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วที่ประชุมยังได้รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี 2,569 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของเทศของประเทศนะครับเป็นฉบับที่2แล้วโดยทางจังหวัดนะครับได้แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดชุมพรเอง

0: รู้ว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับจำนวนขยะมีจำนวนมากมายมหาศาลการจัดเก็บที่ไม่ดีการกำจัดที่ไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าที่ของชุมพรเองเนี่ยนะครับมีโรงกำจัดขยะที่มีการแปรรูปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนั่นเองนะครับซึ่งจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะได้ใช้พลังงานจากขยะมวลฝอยกันด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อนะครับเรื่องของทางจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดชุมพรขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับ22 กันยายน 2569ที่ห้องประชุมเสมารักษ์ชั้น4สารกลางจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจังหวัดชุมพรมีสถิติคดีผู้ถูกเฝ้าระวังในพื้นที่รวมจำนวน29 รายนะครับพร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการส่งต่อข้อมูลและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการรายงานผลของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการระดับอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วในที่ประชุมยังได้มีการร่วมกันพิจารณาช่องทางในการติดต่อประสานงานเพื่อให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ระหว่างคณะทำงานและชุดปฏิบัติการรวมถึงกำหนดแนวทางการติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรือคดีสะเทือนขวัญที่คดีที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนนะครับรวมถึงกรณีที่มีปัญหาความซับซ้อนและต้องควบคุมดูแลแก้ไขเป็นพิเศษเช่นกรณีฆาตกรต่อเนื่องผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ไม่มีผู้อุปการะดูแลเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เป็นการดูแลในเชิงบวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงท้ายกับ2โอ2มุมข่าวครับ
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ ณฤมลและโอ นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
0: กับช่วงท้ายช่องโอ2มุมข่าวนะครับมีข่าวเรื่องของจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษนั่นเองนะครับเมื่อวันที่21 กันยายนที่ผ่านมานายเชียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569โดยมีนางพนักกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดคณะครูผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มทรงมีพระกรุณาธิคุณประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษโดยเฉพาะบุคคลนะครับโดยนางสาวคุณาพรบัวพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวรายงานว่าสำหรับในปีนี้นะครับ2569จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรทุนศึกษาจำนวน105 ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาทซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการที่มีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการศึกษาที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้อัญเชิญ พระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมากล่าวแก่ผู้รับทูลและผู้ปกครองโดยทรงแสดงความยินดีพร้อมทั้ง

0: พระราชทานกำลังใจให้ผู้ปกครองมีความอดทนและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวให้โอวาทแก่ครอบครัวผู้รับทุนขอให้นำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของการมอบทุนคุณพุ่มประจำปี2569ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเจอกับรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง2โอ2มุมข่าวได้ใหม่ทุกวันพุธตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงจิโกยามบ่ายในช่วงของบ่ายสามโมงนะครับ
1: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Networkอสมทชุมพร 2 โอ 2 มุมข่าว

0: ฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันบิดุลถกสภากลาโหมนัดส่งท้ายปีขอบคุณผบ.เหล่าทัพดันชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดเดินหน้าปี70เสริมกำลังพัฒนาควบคู่ความมั่นคงพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

0: เองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนซึ่งได้ร่วมปฏิบัติภารกิจและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครมาแล้ว13วันมีผู้สมัครเกือบ 10,000 คนโดยกระทรวงกลาโหมมุ่งสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาทางด้านค่าตอบแทนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นำร่องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ซึ่งหน่วยงานด้านทหารจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกำลังคนในการปฏิบัติงานสภากลาโหมสั่งคุมเข้มโดรนชายแดนไทยกัมพูชาสกัดชิ้นส่วนประกอบโดรน DIY วันใช้สอดแหนมหนุนรบนาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังทหารในพื้นที่รายงานว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้โดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026เซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโอปาร์คกิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มA นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรปีเชษพันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ไทยชนะไปได้2-0เซต15-3และ15-5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะ2-0เซต15-9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็สามารถเอาชนะ2-0เซต15-4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชายไทยเก็บคะแนนสะสมเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันค่ะเดโอนฤมลนะคะและที่นี่เช่นเดิมค่ะเราเจอกันนะคะ Mcord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ2คลื่นความถี่นะคะฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังหรือใครอยู่ประจวบใครอยู่ระนองใครอยู่สุราษฎร์ก็สามารถที่จะรับฟังกันได้บางพื้นที่นะคะทักทายกันวันนี้วันพุธค่ะคุณผู้ฟังพุธที่23กันยายน2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างบ่ายๆแบบนี้เติมเต็มพลังใจด้วยเสียงเพลงกันนะคะใครที่นั่งทำงานอยู่นานๆแล้วลุกขึ้นค่ะนะลุกขึ้นเดินจิบน้ำกันสักหน่อยนึงคุณผู้ฟังอย่านั่งอยู่นานๆนะคะบิดซ้ายบิดขวากันสักหน่อยนึงหรือว่าเพลงจังหวะสนุกๆ นี่ก็เขาบอกว่าให้โยกๆไปด้วยนะคะมันช่วยบริหารได้กลัวจะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนเป็นนะคะตัวโอเองบางทีก็เป็นค่ะนั่งทำงานแช่อยู่ตลอดเลยนะจริงๆชั่วโมงหนึ่งเราต้องลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถนะคะแต่ว่าพี่น้องชาวสวนเนี่ยเขาได้ขยับเขยื้อนร่างกายอยู่แล้วนะคะอันนั้นไม่ค่อยห่วงค่ะแต่ว่าใครที่นั่งโต๊ะนั่งทำงานอยู่เป็นประจำเนี่ยอันนี้ด้วยความห่วงใยมากๆเลยนะคะเอาล่ะทักทายกันด้วยการเพลงแรกค่ะเปิดรายการกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวนะคะส่งมอบเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันต่อเลยในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตนะคะที่ไม่ได้เปิดช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะก็เป็นว่าไม่ว่ากันนะแต่คุณก็ยังคงแนะนำงานเพลงกันได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่แจ้งได้รับทราบกันไปว่ามีภารกิจนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเปิดสายหน้าไมค์นะคะขออนุญาตงด1วันนะอย่าว่ากันนะคะแต่แฟนๆรายการเรายังคงติดตามรับฟังกันได้อย่างตลอดต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สุขใจไปกับเพลงเนี่ยเราก็อยากให้คุณทุกคนเนี่ยมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสบายใจกันด้วยเพลงที่เปิดนะคะก็ร้องตามไปด้วยนะเพลงไหนสนุกสนานเนี่ยก็โยกย้ายสายสะโพกได้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงบ่ายๆแบบนี้หลายๆคนก็อยากจะมีการผ่อนคลายนะคะถ้านั่งทำงานอยู่นานๆก็ลุกขึ้นเดินบ้างจิบน้ำบ้างนะคะหรือใครที่ปวดเมื่อยๆนะคะบิดเอวบิดซ้ายบิดขวานะคะยกแขนขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันช่วยได้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่นั่งอยู่เฉยๆตลอดเนี่ยไม่ดีนะแต่ก็เอาเป็นว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ก็ออกเบาๆได้นะคะอย่างเช่นเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอย่าพึ่งนั่งนะคะให้ลุกขึ้นเดินไปเดินมาสัก5นาทีนะคะเพื่อช่วยย่อยแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักๆ นะเขาช่วยเดินเพื่อย่อยค่ะสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวนั่งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลุกขึ้นเดินเดี๋ยวมันจะไม่จุกนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไปดูมาแล้วมันจะมีหลากหลายนะคะบอกว่าอาจจะนั่งแล้วก็เขย่งเท้าก็ได้อย่างเงี้ยมันโอ้เนี่ยจัดรายการอยู่โอ้ก็เขย่งเท้านะคะหรือว่าบางทีก็อะไรล่ะเขาเรียกว่ามือเนี่ยก็ขยำไม่ใช่ขยำก็คือยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบิดเข้าบิดออกก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าจีบมือก็ได้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะเป็นการบริหารนิ้วบริหารมือนะคะคุณผู้ฟังอย่านั่งแช่นานอย่าถูไถ่ไถ่แต่โทรศัพท์นะคะวิทยุเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเปิดทิ้งเปิดขว้างได้นะคะบางทีมีข่าวอะไรมีเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็ได้ฟังผ่านหูบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็พูดคุยกันสบายๆแล้วกันนะก็ฟังเพลงกันไปด้วยฟังดีเจคุยกันด้วยนะคะบางช่วงนี้ก็ได้ฟังเพลงต่อเนื่องกันค่ะนะก็ในช่วงของสุขใจไปกับเพลงเนี่ยเรามีเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังโอ้มีเรื่องราวข่าวสารตรงนี้เนี่ยที่อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเอาแล้วแต่ที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่หลายๆท่านค่ะก็สามารถที่จะทำเองได้โครงการอะไรนั่นก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันก่อนเนี่ยโอ้ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะกับทางเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะชมรมคนรักหลังสวนนะคะกองทุนแผ่นดินหลังสวนค่ะก็มีกิจกรรมนะคะที่เขารณรงค์ค่ะให้ทุกคนน่ะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะคุณผู้ฟังก็คือแล้วแต่ท่านจะสะดวกเลยค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะท่านก็สามารถนะคะที่จะไปขอต้นไม้ค่ะท่านสามารถที่จะไปขอต้นไม้ได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือขอได้ฟรีค่ะเพียงท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่คนชุมพรค่ะเริ่มตั้งต้นนะคะที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะมีหลายๆภาคส่วนเลยค่ะที่ไปร่วมกันนะคะปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะก็สามารถที่จะกระจายไปในพื้นที่อื่นๆได้คุณผู้ฟังปลูกแค่ต้นเดียวก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าท่านสามารถที่จะติดต่อนะคะขอรับพันต้นไม้นะคะได้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้บอกว่าท่านรับได้ฟรีนะคะคุณผู้ฟังอันนี้นี่ก็อยู่พื้นที่ไหนล่ะเดี๋ยวขออนุญาตค้นหาก่อนนะคะคือข้อมูลเยอะมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะบางทีอยู่ในไลน์เนี่ยเยอะมากอ่ะท่านก็สามารถที่จะไปขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพรนะคะก็อยู่บริเวณจากแยก3แยกพะโต๊ะหรือแยกวังตะกอค่ะเข้าไปทางพะโต๊ะนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะอยู่หมู่6ตำบลวังตะกอค่ะถนนสายหลังสวนพะโต๊ะนะคะก็เข้าไปแล้วก็แสดงสำเนาบัตรนะลงทะเบียนรับกล้าไม้ได้ค่ะท่านจะไปปลูกที่โรงเรียนปลูกที่วัดปลูกที่บ้านปลูกที่สวนของท่านก็ได้และท่านจะได้จดจำเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเป็นข่าวสารโครงการดีๆค่ะที่กองทุนแผ่นดินหลังสวนนะคะโดยท่านคุณประสงค์นุรักษ์นะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะท่านก็ส่งข่าวแจ้งข่าวมานะคะมาพูดคุยกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.

0: mcard.net และ mcard application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันที

0: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอนฤมล

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาค่ะในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะคะคือบางคนอาจจะฟังแค่ต้นชั่วโมงแล้วบางคนไม่ได้ฟังต้นชั่วโมงแล้วบางคนมาฟังครึ่งชั่วโมงหลังอะไรเงี้ยงงไหมคะไม่งงนะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ในช่วงเบรกนี้นะคะครึ่งชั่วโมงหลังของสุขใจไปกับเพลงค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยในช่วงของนานาสารพันสาระด้วยนะคะโอ้มีเรื่องราวอะไรมาเล่ามาคุยมาฝากคุณผู้ฟังกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เรามีเพลงเพราะค่ะรอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะไปค่ะฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะคะ

0: ฝากกันติดตามกันเลยจ้า
1: หน้านาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะมีเรื่องของลูกพลับค่ะรู้จักไหมคุณผู้ฟังลูกพลับนะคะลูกพลับเขาบอกว่าเป็นผลไม้ใกล้ตัวที่ดีนะคะแต่ว่ากินอย่างไรเนี่ยให้อร่อยเลือกแบบไหนให้อร่อยเพราะว่ามีทั้งหวานมีทั้งฝาดนะคะบางทีก็มีทั้งในไทยเราเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยสำหรับลูกพลับนะคะก็เอาเป็นว่าสารอาหารในลูกพลับเนี่ยเขาบอกว่าลูกพลับเนี่ยจัดเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ให้พลังงานไม่มากด้วยหากรับประทานลูกพลับ1ผลก็ประมาณ168กรัมนะคะจะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือพลังงาน118แคลอรี่นะคะคาร์โบไฮเดรต31กรัมโปรตีน1กรัมไขมัน 0.3 กรัมไฟเบอร์6กรัมค่ะนอกจากนี้ลูกพลับนะคะยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน B1 วิตามิน B6 นะคะรวมถึงโพแทสเซียมทองแดงแมงกานีสโฟเลตแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ของลูกพลับเนี่ยดีต่อสายตานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทด้วยนะคะเพราะว่าในลูกพลับเนี่ยเขาจะมีสารไฟเซตินนะคะก็เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ค่ะมีบทบาทในการเสริมความจำนะคะดีต่อสุขภาพหัวใจด้วยนะคะเพราะว่ามีโพแทสเซียมในลูกพลับเนี่ยจะช่วยควบคุมความดันโลหิตลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะมีในขณะที่วิตามินซีแล้วก็โฟเลตเนี่ยก็มีส่วนช่วยดูแลหลอดเลือดแล้วก็ลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายนะคะลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ด้วยเพราะลูกพลับเนี่ยเขามีเบต้าแคโรทีนสูงมีไฟเบอร์จำนวนมากนะคะเสริมความแข็งแรงของกระดูกค่ะสารโพลีแซคคารายนะคะในลูกพลับเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดโอกาสการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูกนะคะแล้วก็สุดท้ายบอกว่าลดกลิ่นตัวได้คุณผู้ฟังนะคะลูกพลับเนี่ยช่วยลดกลิ่นตัวได้จริงในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะสารเทนนินจากลูกพลับค่ะซึ่งก็มีคุณสมบัติในการจับแล้วก็ลดกลิ่นนะคะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าลองเลือกนะคะผลไม้นี่บางทีก็อาจจะแพงไปหน่อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังบางคนบอกไม่หน่อยหรอกแพงเยอะพอสมควรเหมือนกันทีนี้การเลือกลูกพลับนะคะให้อร่อยเขาบอกว่าคั่วควรจะเป็นสีเขียวหรือไม่เผยออกจากลูกพลับนะคะเลือกผลที่อวบผิวเรียบมีความเงาๆหลีกเลี่ยงลูกที่มีรอยช้ำรอยแตกนะคะหากต้องการกินทันทีก็ควรจะเลือกลูกที่สุกแล้วค่ะหากยังไม่สุกสามารถเก็บในถุงกระดาษที่อุณหภูมิห้องเพื่อเร่งการสุกด้วยนะคะทีนี้พอกินลูกพลับแล้วมันจะมีรสชาติฝาดๆหน่อยถ้ามันยังไม่สุกเต็มที่นะคะหากซื้อมาแล้วยังฝาดก็ใส่ถุงเดียวกับแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยทิ้งไว้ 2-3 วันจะสุกแล้วก็หวานขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยนะคะสำหรับผู้ที่แพ้ลูกพลับควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเกิดอันตรายได้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าเพิ่งผ่าตัดก็ควรจะเลี่ยงชั่วคราวนะคะล้างลูกพลับให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะคะควรจะแยกจากเนื้อสัตว์แล้วก็ปลานะคะเพื่อลดการปนเปื้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะสำหรับลูกพลับค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์หลากหลายเลยคุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: หน้านาสารพันสาระ

ส่งท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงของสุขใจไปกับเพลงของเราเวลาหมดแล้วค่ะก็เลยต้องมาส่งท้ายกันนะคะส่งท้ายก็ยังคงมีงานเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปนะคะติดตามค่ะข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก็ได้เกาะติดสถานการณ์ข่าวสารนะคะโดยสำนักข่าวไทยค่ะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีเพลงดีๆเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามรับฟังกันต่อด้วยค่ะในช่วงของจิโกยามบ่ายนะคะโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะก็ไปติดตามรับฟังให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้โอนรมนตันวินค่ะดำเนินรายการคงต้องบอกลาคุณฟังกันไปก่อนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขกันทุกๆวันใครที่ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสภาพรถนะคะพ.ร.บ.อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะมีพ.ร.บ.แล้วอุ่นใจนะคะอันนี้เน้นให้ทำพ.ร.บ.นะคะต่อทะเบียนอะไรนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็สุขภาพของผู้ขับรถอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะง่วงไม่ขับนะคะเมาไม่ขับนะด้วยความห่วงใยค่ะบอกลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ทั้งเจ็บและเสียใจจะเจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันเปิดที่มาคาซิโอคอนเนคชั่นนาฬิกาจากรุ่นธรรมดาสู่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเหตุสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลส่องอยู่บนข้อมือใครบ้างหลังมีประเด็นเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภาษาอังกฤษอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมสวมใส่เปรียบเสมือนของแทนใจก่อนร่วมรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มานานแล้วโดยจะรับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569และมีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพรดอนปริศนานัทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วช่วงลงพื้นที่หาเสียงและตรวจโครงการ

0: ไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบก็จะซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมประมาณเรือนละ 1,900 บาททั้งนี้มีรายงานว่าสำหรับนาฬิกาคาซิโอ AE 1,200 ที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ขณะนี้มีรายงานว่านายอนุทินซื้อมาช่วงลงพื้นที่ดูราคาสินค้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายน2569ทร.ปิดด่าน 100% สะเทือนฝั่งกัมพูชานาวิกโยธินพบลังกระเป๋าถุงกระสอบต้องสงสัยในสวนเกษตรคลองใหญ่57ชิ้นพบลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติพลตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรตำบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกจึงตรวจยึดไปตรวจสอบก่อนขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต้องปิดการจราจรช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึง27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: เสริมสิริฟาร์มาซีเปิดบริการแล้วครบทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนไทยถนนบ้านด่านหลังสวนต้องการบทยาสมุนไพรจัดให้ราคาพิเศษสะดวกครบจบเรื่องยาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
3: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ O นันทวัฒน์
9: โกยามบ่าย
10: ซุปเปอร์ฮิต
8: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงตรงนี้กับจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับเป็นชั่วโมงแรกที่อยู่ดูแลกันในช่วงของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นเจอกันอีกรอบนึงในช่วง 5:00 นเย็นถึง 6:00 นเย็นจิโกยามบ่ายนะครับมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันแนะนำเพลงโปรดได้เลยนะครับ0776415 67จิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนะครับวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกกระบะตอนครึ่ง4ประตูนะครับกับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเรามีหมดเลยนะครับวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยลูกน้ำอาสยามชื่อเพลงว่าเหงาฆ่าคนได้นะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับนี่คือไมค์พี่รมพรกับบรรจุเป็นคนรู้ใจครับ

ไหมพี่รมพรบรรจุเป็นคนรู้ใจนะครับนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับดูแลกันต่อนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงของจิโกยามบายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งโดยโตโยต้าชุมพรนั่นเองครับ

0: M-POT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทย
4: ติ๊กโตยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จ
5: ิ
4: โกยามบ่าย
5: จิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งตรงนี้นะครับวันนี้มีเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แป้นแหลมทรายเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงของมนแคนแก่นคูนอยากมีที่จอดใจนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงบอกว่ามอบเพลงนี้ไปถึงพี่อีทด้วยนะครับพี่อีทน่าจะกำลังขึ้นมังคุดอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็บอกว่ามังคุดแหลมทรายอร่อยมากทานมาแล้ว ขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่อีทส่งมาให้ทานในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาล่ะนี่คืองานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับมนแคนแก่นคูนชื่อเพลงว่าอยากมีที่จอดใจครับ

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

เงินเพลงเพราะๆเสียงร้องของคุณต่ายอรทัยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าชื่ออะไรนะฮะสาวนาพเนจรนะครับจะได้ฟังกันตามคำขอนะครับที่โกยามบ่ายอยู่ดูแลกันตรงนี้ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตวันนี้ทำได้จริงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชผลของคุณเพื่อให้ได้ผลผลิตดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับการเลือกปุ๋ยที่ดีก็จะช่วยลดต้นทุนด้วยนะครับวันนี้ปุ๋ยตราพระรามเดินดงนะครับมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและร้านขายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับไปที่ร้านปุ๋ยถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้เลยทีเดียวนะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้ครับ

0: M-Court Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: ติ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: โกยามบ่าย

คุณยายปากกล้วยเขามาเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งสวยนะครับนี่คือส้มสุดาสีลำดวนนะครับเพลงเพราะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็จัดให้ฟังกันเรียบร้อยช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGMFI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอยากจะได้จักรยานยนต์ดีๆสัก1คันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาหรือเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเวฟ 125i เวฟ 110i เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่จะเป็นHonda Click Honda Giono Honda PCX เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีให้กับคุณได้เลือกเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่ยิ่งแก่ยิ่งสวยตามคำขอจากคุณยายปากกล้วยไปแล้วนะครับมาฟังพี่มีบุญกันบ้างนะครับพี่มีบุญบอกว่าไม่ยอมแก่จะให้ฟังกันต่อเลยครับ

อยากลืมแฟนเขาสิริพรอัมไพพงศ์นะครับนี่คือเพลงเพราะในช่วงท้ายชั่วโมงกับจิโกยามบ่ายเวลาหมดในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับส่วนผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นกับเพลงไทยลูกทุ่งเหมือนเดิมนะครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกต.ถกตำรวจวางมาตรการเข้มรับมือพันธมิตรบุกยื่นสอบสว25กันยายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันศุกร์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องและเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่เย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24กันยายนเวลา 16:30 นหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันที่25กันยายนเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวค้นกด

0: ทางจังหวัดระนองพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าหลายล้านกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยบริเวณโกดังร้างหมู่ที่1ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบภายในโกดังพบสินค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งต้องสงสัยว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายทันโก้อูเช่าพื้นที่ว่างบางส่วนภายในโกดังเพื่อพักอาศัยโดยเช่าต่อจากนายชาลิฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่อายัดไว้รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยรายละเอียดและผลการตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต่อไปสตง.ลุยตรวจการก่อสร้างโครงการสกายวอล์กราชบุรีรองนายกอบจ.ยืนยันเปิดให้บริการปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญภาพผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมนายชิตสกุลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์บริเวณหอนาฬิกาตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์กครอบอาคารหอนาฬิกาวงเงิน 37.96 ล้านบาทตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ผลตรวจสอบปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะ2ตามสัญญาลงวันที่29มกราคม2569กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะ1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบด้านรองนายกอบจ.ราชบุรีชี้แจงว่าได้ทดลองเปิดให้บริการสกายวอล์กช่วงปีใหม่เป็นเวลา16วันมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นมากจึงนำข้อมูลจากการทดลองเปิดให้บริการมาเป็นพื้นฐานวางแผนบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายท่องเที่ยวคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามุ่งหวังให้สกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงในอนาคตต่อไปจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะ
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: เนี่ย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: M-Cod Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนเทพ
8: ดูปฏิทินประปิด
9: นะครับ
8: นายเยนะ
9: ก่อนอื่นนี้วัดดีพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นอสมทนะครับชุมพร 90.75 แล้วก็คลื่นอสมทลังส้วน 104.75 นะครับที่รับฟังอยู่ทางอสมทเทบานนั่นแหละแล้วก็ฟังอยู่ทางเสียงตามไส้ของปากน้ำลังส้วนของท่านนายกวิชัยอนันตเมฆนะครับแล้วก็เสียงตามไส้ของเทศบาลเมืองลังส้วนโดยการนำของท่านนายกปราโมทอุทัยรัตน์แล้วก็ท่านได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ไลฟ์สดของเทศบาลเมืองลังส้วนนี่ต้องขอบคุณนะขายไก่ซ้อรุ่งเรืองวันนี้มาคนแรกเลยนะครับพี่นาเดียน้องวายูนี่มาทุกวันแล้วก็วันนี้คนแรกพิเศษเลยเทศสำคัญนี้มาไม่นี่วันนี้คุณรัศนาเสียรุ่น
8: พี่หนุนเนอ
9: พี่หนุนนะครับแต่เจ้าลาวนกับผมราวครึ่งชั่วโมง
8: เจ้าแม่เจ้าแม่
9: นี่
8: เจ้าแม่วัดขันเงิน
9: ครับ แล้วก็ยังมีคุณพรธีมาแซ่เตียว
8: ครับ
9: คุณพรธีมาแซ่เตียวนี่มาทุกวันเหมือนกันแต่เพลงนี้ เทข้อมามีดอกไม้มาฟ้านี่เปิดวันแรกก็วันสุดท้ายนะเดี๋ยวจัดเพลงอื่นไว้ให้นะ
8: ครับ
9: พี่ต้นนี่ไม่รู้ว่ามาอยู่ไกลบางผู้วัดไม่หรืออยู่บนโต๊อยู่นะครับวัดดีไปกัน
8: แล้วขึ้นไปทำไมอยู่บนโต๊อ่ะ
9: โต๊กล้มไหม
8: โต๊กล้ม
9: ผู้นะ
8: ก็อย่าอย่าอย่าไปยุ่งได
9: ้เอ็มบอกวายยกไว้ทักคนแล้วนะ
8: นั่นเอง
9: นะสวัสดีไปถึงท่านผู้ใหญ่มู่
8: ครับ
9: นะครับ
8: ผู้ใหญ่พิมลนี่ได้ข้าวมาฟังสุราตัววันนี้
9: ผู้ใหญ่พิมล
8: ครับ
9: เปรย์ย่า
8: เปรย์ย่าเปรย์ย่าเอามาเผื่อบ่อว่านกันลุงตึ้งเอ้ย
9: ครับ
8: เอามาเผื่อบ่อว่านนะยี่
9: นี่เด็กก็เตาคุณทวีศักดิ์ทิพย์มนตรีฟังอยู่ทุกคนทุกฐานคุณอิทธิกรคุณกฤษดาสุขไหมข้าประจำนี่ต้องขอบคุณนะครับถึงว่าวันนี้นี่เป็นการทดสอบเสียงตามสายวันแรกเพราะว่ามีน้อง

0: พึ่งงานมาไม่พี่ตั๊กนี่คนเดียวนี่ที่ต้องแย่ด่างแล้วต้องขอบคุณไปถึงท่านรองป๊อกนะครับท่านรองยอดกันท่านรองประลัดนะครับท่านรองยอดชายจิ้วบุญสร้างนี่พอเปิดเสียงตามไส้ท่านเดียวเดินฟังแล้วว่าต้องไม่ขาดตกบกพร่องผันพรือท่านนายกกันนู่นายกเดินไปปลานู่แลกวันรุ่ยรุ่ยนะนายกวันนี้นะ
1: เพื่อ
0: ฮะ
1: เพื่อแล้ว
0: ไม่จ้า
1: อ๋อท่านนายกมาแลทุกวันเลยครับจากรวดกล้าดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกเรื่อง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะทีมเรือของเทศบาลเมืองลังส่วนท่านนายกเฝ้าดูแลประคบประงมมัน
0: นั่นแหละ
1: เหมือนใครในที่นั่นแหละ
0: นี่อ่ะ
1: ดูแลทุกวัน
0: มีใครในที่นั่น
1: นั่นแหละ
0: แม่เอ้ยผมเข้ามาเจอ3คนแต่กรู
1: ้ติเปื่อย
0: ใครในที่นั่นนี
1: ่ใครในที่เบ
0: ้ผมตกใจมีแต่มีซะเบ้แคว้นนี้เพราะว่าลาแม่ย่านางนายกย้ายมาไว้ในเทศบาลแล้ว
1: ครับ
0: สรุปแล้วไม่ใช่อันมีควายต้อนรับแล้ว
1: ควายต้อนรับ
0: ครับ3คนเนี่ยอยู่ตรงนี้อัน
1: ข้างหน้า
0: ผีจิ๊บผีอัดผีฝนนี่ที่มาร้องเพลงกันในรายการจังวะ
1: ที่มาร้องเพลงเปิดรายการจังวะ
0: ครับ
1: ผมมาให้มาที่อ
0: ่ะ
1: ถึงที่จัดรายการรายการกันอู
0: ้เอากันเอออ
1: ะไรก
0: ็รายการ
1: รายการได้กันได้ละวนได้ลาวนเรื่องเพื่อน
0: ที่คุยขอเรา
1: คุยเพื่อนคุยเพื่อนเรื่องเพื่อน
0: สลับกัน
1: สลับกันคุยเพื่อนเรื่องเพื่อนจังวะ
0: เบต้าดีนใครดีร้อยแล้วไทยรั
1: ฐเดือน6อย่าลืมมัน
0: ครับ
1: ต่าง3คนนั่นแหละ
0: ไว้ครูลาวน
1: ไว้ครูลาวนเอากาข้องของจืดทั้งหมดกาวย่างนะห้ามมีของเพชรเด็ดขาดเนื่องจากครูไม่ชอบของเพชร
0: เพื่อ
1: ไปแห่เลย
0: เอาเลขตบ
1: นั่นไงนะครับพี่น้องครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็สวัสดีไปถึงพี่รงไงพี่รงบ้านพรักเนาะใหญ่เพลยไม่รู้ใหญ่เพลยเราได้เอากาดหลงกงไว้หลังซาดเอามาฟ้าผมแต่เขายืนยันว่าเป็นคนยิ่งวะ
0: นั่นไง
1: นั่นแหละซึ่งเคียนเป็นบุคคลสองหลังเลยวะนะไม่ยอมบ่อเฉ
0: อมันเอามาฟ้าคุณเบิร์ดคนเดียว
1: มาใช้ฟ้าคุณเบิร์ดคนเดียวไม่ฟ้าทุกคนนั่นแหละแต่ผมสันนิษฐานแล้วว่าน่าจะเป็นพี่รงพวกคนสองร้างอยู
0: ่พี่รงเหรอ
1: ร้างนึงเป็นใหญ่เพลยร้างร้างนึงก็เป็นตัวแกเองแหละแต่ไม่ค่อยเป็นตัวต้นไหม
0: มาค่อยดีนักไม่กันนะ
1: นะครับ
0: นี่ก็วัดดีทุกคนทุกฐานแหละที่รับชมรับฟังอยู่เดี๋ยวก็ได้พูดถึงเรื่องกันโ
1: ต
0: นะครับ
1: พี่รงครับวันนี้ผมกับคุณบาวิวนี่ตั้งแต่เตียนแต่เช้าเนาะไปยู่กันที่โรงเรียนส่วนศรีวิทยาวันนี้นะ
0: คุณคนเดียวไม่ใช่ผม
1: พบคุณกัน
0: คนเดียว
1: ไปยู่
0: ออยาบ้านตั้งแต่ตีหกกว่าเช้าวันนี
1: ้ครับ
0: ครับต้องเหงาถ้าเป็นพี่เจ้าเถต้องเหงาคุณเพื่อนวันนี
1: ้ไม
0: ่กลับโทษบ่ายสามแล้วไม่กลับบ้านที
1: มา
0: ติดเจ๊ได้อยู่ส่วนซี่อ่ะ
1: ไปแล่ไปแล
0: ่ฮะ
1: ไปแล่ว่าไอ้เรืออะไรผันพื้นมัง
0: อ๋
1: อนะซึ่งเราไปก็วันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากนู่นะครับจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับท่านได้มอบหมายให้มาทำสารคดีเกี่ยวกับลายเรือพี่น้องเอ้ย
0: ลายเรือ
1: ลายเรือ
0: แล้วไม่พุ่งมาเลย
1: ไม่ใจลายแบบนั้นคือการเขียนลวดลายเรือ
0: ครับ
1: ซึ่งการเขียนลวดลายเรือเมื่อเดี๋ยวผมไปทำวันนี้เนี่ยก็เผื่อบ่งบอกให้เห็นว่าหลังส่วนบ้านเรานี่พี่น้องนะไม่ได้มีดีแค่การขึ้นโคนจริงทงกัน
0: ครับ
1: การเขียนลวดลายเรือของอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรหรือลุ่มน้ำลังส้วนบ้านเราเนี่ยมีมาเป็นเวลายาวนานแล้วเหมือนกันนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อมพูดเรื่องนี้พังเนี่ยที่โยงไปถึงขายเรือแล้ววะเ
0: น
1: ี่ย
0: นั่น
1: เองยาใครพี่น้องถูกขายเรือผมว่าเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนว่าพอว่าพูดพังเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการเขียนลายเรือนี่ก็คือต้องเสียตั้งเพิ่มมัน
0: ขายใจใจ
1: ขายใจใจเพิ่มทันที
0: ล้ำเป็นหมื่น
1: นั่นแหละแต่ว่าพี่น้องเอ้ยมันเป็นมรดกที่ขู่กับลุ่มน้ำลังส้วนมาเป็นเวลายาวนานครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเห็นลายเรือพังพอเห็นเป็นรูปเคเขียวเขียวนี่เทศบาลเมืองลังส้วนนะ
0: เค
1: นั่นแหละ
0: มันเหรอ
1: มัน
0: เพราะว่า
1: ไม่ใจพอหันไปเห็นการลิงเป็นการรูปหนุมานโอ้นู่มาชาหนูของพี่น้องชาวตำบลบ้านขวนนะ
0: ลิงเหรอ
1: นั่นแน
0: ่มั่นแน่นะ
1: มั่นแน
0: ่
1: พอไว้หั่นถึงป้าน้ำ
0: กา
1: ไปเห็นเสื้ออ้าวนี่ทีมงานป้าน้ำกับสี่ควาน้ำทะเลเขาเ
0: น
1: ี้ย
0: นั่นแหละ
1: นี่ทีมงานป้าน้ำพอไปเห็นขายวังตะก้อมาสี่ฟ้าฟ้าถูกคนโรมัดัน
0: ครับ
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ป้าน้ำจืดเหรอ
1: ป้าน้ำจืดก็เป็นสีได้ก็มาเห็นแล้วเลยโรเปแม่คุณบอกว่ามันแทงถูกดอนะนี่ถ้าเป็นไก่เอาสมโลเนี่ยผมแม่พันยังไงน่ารักยังไงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากไม่ใช่เรียร้องนะ
0: นั่นแหละ
1: อยากจะให้ถูกขายเรือเนี่ยเราต้องเขียนซี่ทาซี่เขียนลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าการทาซี่เขียนลายเรือนี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันลักท่านชัดเจนเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองลังส้วนเนี่ยนะครับ
0: ครับ

0: บอกไว้ชัดว่ามีเรือทาซี่เขียนลายมารับเสด็จ
1: นั่นแน่
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนลายเรือเนี่ยมีมาไม่น้อยกว่า137ปีแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราพี่น้องชาวเรือถ้าว่ามีโอกาสเราต้องรักษากันไว้นะครับ
1: เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องรักษานะ
0: ครับ
1: เป็นเอกลักษณ์งานฝีมือเมื่อจังหวัดหนานนี่ก็เลือน้อยแล้ว
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: โดยเฉพาะเมื่อการทําหัวพญานาคหรือว่าหัวโอ้เนี่ยก็เรียเนี่ยหลังๆเนี่ยฉังนี่จะทําเลือลดน้อยถอยลงเพราะว่าวิวัฒนาการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการคุดการทําขึ้นมาซึ่งบ้านเราเอกลักษณ์ก็คือลายเรืออย่างนึงมันได้คุณเบิดบ่มันไม่เหมือนเผื่อนนั้น
0: ไม่เหมือนแล
1: ไม่เหมือนเผื่อนนะครับ
0: อาจารย์เคยเช็คแต่งกลอนแม่น
1: แต่งไว้แล้ว
0: นั่นแน่อาจารย์เคยเช็คเขียนกลอนหน้าฟังไงผมไม่ก็จำได้คุณบอกวิว
1: อาจารย์ผมมาจำได้ต้องเปิดกันให
0: ้ก็ความจำดีอยู่
1: รอสักเดียวนะครับท่านอาจารย์กฤษดาหรืออาจารย์เคยเช็คเนี่ยท่านเคยแต่งกลอนไว้เกี่ยวกับหลายเรือสำหรับลุ่มน้ำลังส่วนนาบทกลอนนี้เขียนไว้ว่าเอกลักษณ์สิ่งหนึ่งพึงรักษาอย่าให้การเวลามาห้ามหั่นเรือลังส่วนซี่สั้นสวยงามเขารู้กันงามเชิดช่ายลายไทยคู่กับเรือวาดรูปกลายหัวตันนั่นก็สวยเราต้องช่วยอนุรักษ์กันทุกเมื่อวายให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวเรืออย่าได้เบื่อเสแสร้งหรือแกล้งชมนี่บทกลอนนี่ท่านอาจารย์กฤษดาประพันธ์ไว้นะ
0: ครับ
1: ยังไม่สงบหนิงถอดผ้าที่หน้าเดียวก่อน
0: ยังก่อนเลย
1: ยังก่อน
0: นั่นแหละถึงเพราะฉะนั้นผมอยากให้ถูกขายและได้มีเอกลักษณ์นะครับซึ่งเป็นผลงานของขายตัวเองนะครับให้คงอยู่หูกับลุ่มน้ำหนังส่วนให้ยาวนานที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ได้มาพูดถึงบรรยากาศหน้าถากันก้อนหน้าก่อนที่จะไปถึงขายเรือต่างๆนะครับวันนี้ที่หน้าถานี่ก็ยังคงเดิมมีน้องหน้าก็มีทีมงานของเทศบาลเมืองหนังส่วนก็มาทำการฝึกซ้อมมาอยู่เหมือนเดิมมีทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบ้านควนนี่ก็ลงทำการฝึกซ้อม
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมทีมงานของพี่น้องชาวตำบลนาพญาเลยครับก็มาเหมือนเดิมเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จากโรงเรียนเมืองลังส่วน
1: วันนี้เมืองลังส่วนนี้นาทีซบเสร็จแล้วตาหร
0: ือ
1: ว่าปั่นพื้นเพราะว่าทุกวันนี้เมืองลังส่วนจะมาช่วงตีสามตีสี่ไปดูไปกานัวตีสี่ตีห้านัววันนี้เราตีสามว่าม
0: า
1: แล
0: ้ว
1: ท่านอาจารย์โควิดท่านนี่ซ่อนหรือว่าคุณครูพาน้องๆโรงเรียนเมืองลังส่วนมาลงเรือแล้วนะครับทำการฝึกซ้อมให้ลังท่าน้ำเทศบาลเมืองลังส่วน
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีขายนึง
0: นี่มาแผลเลย
1: ครับ
0: พึ่งลงเรือวันนี้ท้าม
1: าพึ่งลงเรือวันนี้ยกเรือจ้าฟังบ้านด้านก็ป้าหนุยเทยู่ตรงเทอู่เรือของพี่นกน้อย
0: ครับ
1: ลงนั่นก็คือขายวิไลกาชีพลังส่วนนะครับโดยการนำของท่าอาจารย์เรืองศักดิ์บัวอินนะฟังไอ้ดีนะว่าวันนี้ครูเจมกินมากกี่คำ
0: กินมาก
1: กันที่ยกเรือกินแล้วหนึ่งคำ
0: เอาผมเดี๋ยวก็ถาลูด
1: นั่นแหละ
0: ปลาแดงๆ
1: ไม่ใช่
0: เอากินมากนะ
1: ล่างจ่ายกเรือเสร็จลงน้ำพวดเหลาคำหนึ่งแล้วให้เด็กพายมาทางล่างเทศบาลเมืองล่างส่วนแก้เครถมาจอดเทศขายเทศบาลพวดที่คำแล้ว
0: แหมเฮ้ย
1: แล้วก็ไปลงเรือก่อนในเราที่มาจัดรายการเราไม่ทันจัดรายการที่ครูเจมขึ้นแล้วสรุปพายได้กี่ทีและกินมากี่คำวันนี
0: ้นั่นแต่หน้าแดงแดงไม่ใช่อ้อแรงกัน
1: ยันเนอะ
0: ยันมายันมาแค่เดียวเดินไปเดินมาโคเดินแลความสำเร็จ
1: อาจารย์เจมนะ
0: ดีอกดีใจอาจารย์เจมเนี่ยผมสังเกตหลายคนแล้วแหละถ้าปีนี้เรือได้ลงน้ำแล้วก็เด็กรู้จักพายรู้จักอะไรเอาคนเนี้ยรู้จักมาทำการฝึกซ้อม
1: ครับ
0: มาเป็นคณะมาเป็นทีมเนี่ยเขาจะมีความสุขเ
1: ดี๋
0: ยวอ๋อเดินกลางวันแหละกลางคืนก็เดินกันดู
1: ไปกันเ
0: ถอะอ๋อเดินกลางคืนกันไม่ใช่เดินกลางวัน
1: อย่าใส่ร้ายอาจารย์ผม
0: อ๋อเดินกลางคืน
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณไปถึงโรงเรียนเมืองลังส่วนขอบคุณไปถึงการอาชีพที่มาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากๆโดยเฉพาะอาจารย์ที่ทำการฝึกซ้อนนี่ไม่ใช่นุกนะ
0: นั่นแน
1: ่เทเอาโลเผือนมารับผิดชอบมาดูแลอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายอัน
0: ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็หวังเว้ยนะ
1: นั่นแน
0: ่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็หวังเว้ยประเพณีกันนั่น
1: ครับ
0: แม่ถ้าโลไม่พายแล้วรู้เหลือแข้งกว่าพึ่งมั้ง
1: ก็ต้องขอบคุณไปถึงผู้ปกครองทุกคนทุกท่าน
0: เลยครับ
1: นี่กำลังพยายามจะบอกวันนี้นี่มีเรือซ้อมประมาณ3เซลัม
0: ครับ
1: เคยได้ฟังรายการเดียวเซตรายการ4 5โอ้มาเลย
0: นะนั่นแหละแต่ช่วงเย็นๆนู
1: ครับ
0: พอเย็นๆนะแต่ว่านี่มีพี่น้องชาวตำบลพอแดงมานะ
1: นั่นแหละ
0: ของท่านนายกสราวุธการจนสวัสดิ์ของท่านกำนันปุ๊บนี่มา
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีเรือไฟเบอร์2ลำ4เขี้ยว
1: มาจากไหนเหรอ
0: มาจากขายของวังตะกอแลทีมงานของท่านนายก

0: สมบัติท่านกำนันพี่เจต
1: ครับ
0: ซึ่งมากันสองลำมาโขกันลำหนึ่งนายทายนี่เปิดเต็มบิดเลย
1: พี่อ้ํา
0: แหมแน่นอนนายทายอ้ําอดีตนายทายเดือดีเด่นนะ
1: ลูกคุณเปิดนายทายน้ำฟุ้งเลย
0: น้ำฟุ้งกระจุยกระจายอีกข้างนึง
1: อีกข้างอย่าพูดเอา
0: ไม่รู้บ้ามาทำไรเย็น
1: คุณร่วมคิดอย่า
0: พูดหนังไม่หันดุกดิกเลย
1: ครับ
0: คุณบาวิวหันไปเรียพี่ใกล้คำเดียวเท่านั้นได้เรือกับขึ้นลิ่งเลยหลาสายตาไม่ได้เลย
1: จำท้าที่เป็นสิ่งป่าอ้อ
0: นะครับแต่ก็มานะครับซึ่งอีกขายหนึ่งวันนี้ต้องพูดถึงเลย
1: ครับ
0: ขายนี้ผมได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยเลยพี่น้องหน้านั่นก็คือทีมงานของเทพชาลายันเลยครับทีมงานเทพชาลายันบางพราวที่รักนะทีมงานนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่พี่น้องเลย
1: ก็ใครอ่ะ
0: เป็นทีมงานของช้างนกของพี่เอของจ่ายงของนายกสั้น
1: จ่ายงนี่เชื่อไหม
0: จ่ายงอ่ะเชื่อไหม
1: มาจากไหนอ่ะ
0: จ่ายงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับแต่มาลงไล่ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือกำลังส้วนเสร็จแล้วแหละ
1: ครับผม
0: ไม่รู้เคยทำไล่ไส้แล้ว
1: นั่นแหละ
0: หลักงานเรือแข่งลังส้วนแล้วหายใจข้าวโอ๊บเป็นเรือแข่งแล้ว
1: ครับ
0: นั่นแหละถึงมารวมด้วยช่วยกันถึงมารวมกับท่านนายกสั้นชิมาศนี
1: ้ครับ
0: อดีตนายกตำบลบางมะพร้าว
1: ครับ
0: แผงทุเรียนเจ๊แดงเหี่ยเกย
1: น้องแนน
0: น้องแนนเจ๊แนนเพื่อนผมแล้วแหละ
1: เพื่อนตัน
0: เหื่อนผมเป้กันนะ
1: ราศีเป้นะ
0: ส่วนในแลสารนั้นเพื่อนผมเป้
1: มีสรุปแล้วที่คุณพูดมานี่เขาราศีเป้ยังเนี่ยตันในครองครออยู่ว่าเพ
0: ื่อนยังไอ้ครองอยู
1: ่ครับ
0: นั่นแหละซึ่งทีมงานนี่พี่น้องหน้าปีนี้นี่ผมได้รับข่าวมาจากช้างนกสะพานเล็กแกครับ
1: ปันพื้นมา
0: ช้างนกบอกว่าปีนี้เนี่ยทีมงานของช้างนกในนามเรือเทพชาลายันบางพราวที่รักเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จะลงพายในแบบนาจะเป็นประเภทถ้วยข้อและในสังกัดของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งตะโก้นะ
1: นั่นมัน
0: แล้วก็มีท่านกำนันมาช่องหมายแก้วแล้ว
1: ไอ้ยะ
0: แล้วก็มีท่านกำนันชอยตำบลตะโก้
1: ครับ
0: รวมด้วยช่วยกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งท่านกำนันมานี่ผมพูดต้องพูดถึงไงปีเมื่อหลายปีก่อนพี่น้องหน้าทีมงานของอำเภอทุ่งตะโก้ในสมัยนั้นเนี่ยมีการส่งเรือยาว
1: ครับ
0: คุณบอกว่าจำได้ไหมนะ
1: จำได
0: ้เผ็ดสมพงษ
1: ์ครับผม
0: กับเพชรมณี
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็คือท่านนายอำเภอสมพงษ์มาร์คมณี
1: ครับ
0: ดำเนินการส่งมารวมแต่ก็ห่างหายไปนานที่มาปีนี้นี่ท่านกำนันมามาปีนี้นี่ผมว่าปีหน้าไม่แน่นะ
1: ครับผม
0: เอ้าฟังเพลงก่อนเดี๋ยวมาพูดกันต่อ
1: เดี๋ยวบัดเอาให้
0: นั่นแหละ
1: เพลงแร้นี่ข้อมาเทียมแต่ว่า
0: ครับ
1: คุณปั้มเทยูเดควายท่านา
0: ท่านาคลองโซด
1: นะครับ
0: นี่ฟังรายการถึงนู่น
1: ฟังถึงวันนี
0: ้ครับ
1: ฟังถึงท่านาข้อเพลงรองเท้าหน้าห้อง
0: เฮีย
1: ไฮพิเศษ
0: ไฮพิเศษกับใครครับ
1: ไฮขุนเบิร์ด
0: เฮีย
1: น่ะ
0: ไฮพ่อมนี
1: ่ถึงพ่อมนี่ไฮพิเศษฟ้าไปถึงขุนนิวเสียนิวกู๊ดดีไซน์กัน
0: เผื่อไปลืมรองเท้าหน้าบ้านใคร
1: ไม่รู้ไปลืมไว้บ้านใครวันนั้นเมียไม่ให้เข้าบ้านถึงวันนั้นใช่ไหม
0: เอาร
1: องฟังแล้วหน้าวันรองผันพลื้อรองเท้าหน้าห้องครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.พลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับผม
2: ครับ
1: เข้าสู่ช่วงที่สองแล้ว
2: นั่นไง
1: เวลา
2: ครับ
1: เดี๋ยวใจนึง

0: นี้เต็มอยู่แล้ว
1: ขอเพลงจากกรุงเทพ
0: ครับผมแล้วก็วัดดีไปถึงคุณยงยุทธอังคุรัตน์กัน
1: ลุงยุทธ
0: ลุงยุทธนั่นแหละ
1: ลุงยุทธของผมนี่มกรนี่เป็นช่างเครื่องกัน
0: หยุดได้ซะ
1: อย่าบอกเออหยุดได้กัน
0: พี่ใช่ย
1: าไม่บอได้
0: นี่อาจารย์เจมส์ทำท่าที่ไปนานแล้วหลังจากกินมาสามเจ็ดสามสิบสี่ที่ไปโรงเรียนแล้ว
1: กินแต่มาทั้งวัน
0: ครับ
1: มาไหลกินมดแล้วไม่ดูต่อรือได้ต้นยันนักที
0: วางมีมาอ้นในอำเภอลังส่วนยศค่ายค่ายดีเลยทุกเลยต
1: ั
0: ้งแต่ครูเจมส์ชมเรือกินพุงเลยไหมไหม
1: นั่นแน
0: ่ต่อรือตายยายเอาไหมครูเจมส์ขึงขันรถที่ว่า
1: เอาไปกินนะเอาปูนมาเอาปูนมากันนะ
0: กินในลาบที
1: เอาไปเอื้อมเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็เมื่อสักครู่พูดค้างไว้เลย
0: ครับผม
1: จำเป็นต้องเปิดเพลงก่อนนะครับซึ่งก็ทีมงานของจำเป็นแน่ทีมงานของชาลายันบางพราวที่รักนี่ยังไม่ได้ส่งเท่านั้นนะ
0: ครับ
1: ยังส่งประเภทโอเพ่นก่อนกันหลาวแต่ว่ายังไม่บอเฉอพี่น้องเอ้ยว่าเฉอได้พันพื้อได้ยังไม่บอ
0: แต่ส่งแน่นอน
1: แต่ส่งแน่นอนในน้ำของวัดถาสุธาราม
0: เฮีย
1: นั่นมันวัดพ่อหลวงดำนัวเตะกับเกษตรเตโก้นัว
0: ครับผม
1: นะครับวัดถาสุธารามซึ่งก็ส่งในน้ำของท่านนายกสั้นแพงทุเรียนนายกสั้นหนองแนนนะครับ
0: ครับ
1: หรือแพงเจ๊แดงเฮียไก
0: ่นั่น
1: เองซึ่งเป็นแพงทุเรียนเตหลายเย้ยและ
0: ครับ
1: เงายเจ้าเย้ยแต่นั่นแหละแผงเรียนเย้ยไม่พอใจเย้ยกันนู่นะครับ
0: ใจแน่เลย
1: ใจแน่ใจเย้ยกันแล้ว
0: ใช่ได้แล้วเพราะว่าเสื้อทีมพักแค่เสร็จแล้วนี่
1: แค่เสร็จแล้ว
0: ทำให้แล้ว
1: อย่าลืมนะ
0: ครับ
1: ให้พี่ตักตัวกันเบื่อแล้วนะครับ
0: นี่ต้องขอบคุณไปถึงท่านรองเขียมนะครับท่านรองปลัดกฤษดารถบุญคงนะนี่เพิ่งกลับมาจากลาดเสียงว่าวันนี้ลาดเทศบาลเมืองลังทั่วนั้นกำเพลงที่ล้มร้องกันตั้งที่หรือมาแล้วนะครับท่านรองเขียนไปสร้างปลดออกมาแล้ว
1: นั่นมัน
0: กลัวนะว่ากลัวแม่ค้าที่ซาดที่ได้ผมมาปลื้มเพลงซาดน้ำเย็นเวลาซาด
1: คุณบอวิวไม่โดแล้ว
0: เพื่อ
1: แต่ชาวก็พักภูมิใจอย่างมาถาไปลาด
0: พี่เขีย
1: นพอล่วงหายกับข้าวตักบาตรมาชุดหนึ่งเดือนนี้วันวันวันนี้แน่เอ้ยได้มาชุดหนึ่งนะครับ
0: ไม่มดทีวันนี
1: ้ไม่มดที
0: มาพูดซาดจริง
1: เรื่องเรือกันต่อไปเนาะเวลามันไปเรื่อยแต่ว่านี่อย่างค้างนี่ชาลายันพูดถึงแล้วนะท
0: ี
1: มงานของสะพานเล็กก็บอกกล่าวไปแล้วว่าทีมปีนี้มีแน่นอนทีมงานทัดมาครับนั่นก็คือขายของพี่น้องชาวตำบลบางนำจืดพี่น้องเอ้ยทีมงานบางนำจืดตอนนี้นี่ยังไม่ได้มานี่นะ
0: ไม่ต้องหันมาคุณเลย
1: ยังยู่อยู่แค่ในนู้น
0: ครับ
1: ขอเรียนได้ก
0: ็น้องยาจูด
1: นี่แหละผู้คุณโล
0: มีโอกาสได้รับโทรศัพท์จากพี่แม็กไงพี่แม็กธนกฤษนี่ตอนนี้นี่เป็น
1: รองนายก
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
1: ครับ
0: เสียงวัดซ้อมทุกวันวันไหนวางกันไทยหนองเบิดกับหนองปอมไป5ทีให้เบิดกับวิวไป5ที
1: ครับ
0: หน้าไปเที่ยวที่น้องยาจูดเพราะว่าผมไปได้เพแต่คุณเบิดต้องแลหรือแลยามก็นู
1: ่
0: ต้องแลยามผู้บากองก้อนดอดที่ไปเยียบกับบางน้ำจืดนั้น
1: เสียง
0: เสียงระยะเวลา2เดือนนี่จะไปได้วันไม่ใช่ไปได้อยู่2เดือนนี่อ่ะมีได้ได้อยู่ต้องพ้น2เดือนไปแล้วต่อไปได้ปานนั้นน่ะ
1: ครับก็คุณคุณบ่าวิวแ
0: ฮะครับ
1: ไม่รู้ท่านประธานเฮงเอาผมพายบ่ปีนี
0: ้น่าพายแล้ว
1: น่าจะพายนะ
0: ฟังรายการครับทุกวันกันแ
1: น่ทีมงานของบางน้ำจืดปีนี้ท่านนายกท่านผู้กับแดงไงครับ
0: ครับผม
1: เป็นท่านนายกซึ่งปีนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วที่ผู้กับแดงเอาจริงเอาจังสาบข้าวมานะครับยังทําการฝึกซ้อมอยู่แค่นูแต่คงไม่นานผมคิดว่าคงจะมาที่ท่านามวัดด่านประชากรแห่งนี้แหละนะครับแต่ว่าท่านกำนันนี่ท่านกำนันนรงค์นี่พึ่งเกษียณอายุราชการเลยครับยังไม่ได้เลือกตั้ง
0: นั่นแน
1: ่กำนันท่านไม่ดี
0: คิดถึงในนามของเรือเทพชลธีนะ
1: ครับ
0: ของท่านพระครูชลธีธรรมสถิตหรือท่านอาจารย์ได้เลยนะ
1: ท่านอาจารย์เยือง
0: นั่นแหละ
1: นะครับวัดบางน้ำจืด
0: ครับผม
1: ซึ่งขายทัดมานั่นก็คือพี่น้องชาวตำบลนาข้าเลยครับ
0: ชาวตำบลนาข้านี่วันนี้มีโอกาสได้เข้าไปเทศานามวัดแหลมไส้ประจวบมอกับท่านผู้ช่วยเจ๊กโทรมาห้าแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ท่านามวัดแหลมไส้ทุกวันแหละท่านผู้ใหญ่เข้มแหลมไส้บอกผมว่าหนาข้ามาตั้งแต่วันเย็นน้องเอ้ยว่างนี่ว่ามาตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่วะนะมาถึงวิ่งก่อน
1: กับ
0: วิ่งรอบวัดก่อนนะทำการฝึกซ้อมตอนนี้ก็ใช้ซอยแสงจันทร์ในการฝึกซ้อมอยู่ที่หน้าท่าวัดแหลมไส้นู่นแหละอีไม่กี่วันก็ที่ขึ้นมาเที่ยวที่ทานามวัดด่านประชากรเหมือนกัน
1: ไม่รู้ลุงนี้พายบ่วินี
0: ่ตีเรือ
1: คุณชำนี้พิมพ์แก้วอบต.นี
0: ้ครับ
1: น่าจะพายนะทีมงานนาข้านี่น่าแลเลยนี่ได้ข้าวว่าปีนี้นี่นำทีมโดยท่านนายกท่านกำนันแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ตุ้ยแ
0: ท่านนายกต้น
1: ท่านผู้ใหญ่ตุ้ยนู่แหวหมู่ห้าถ้าจะไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: หมู่ห้าตำบลนาข้าเลยครับเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงรักอยู
0: ่ครับ
1: นะครับรวมด้วยช่วย

0: กันแล้วก็ดำเนินการพาเรือมาทำการฝึกซ้อมทุกวันแหละถึงไปลองชิมล้างแค่เทนูมารอบแล้ว
1: ครับ
0: เทคลองในล่วงวัววังพนังตักกูนะครับนั่นคือทีมงานนาค่านะครับทีมงานทัดมา
1: ทีมงานทัดมานี่ที่ต้องพูดพูดถึงนี่แห้วๆว่าปีนี้นี่ที่รวมเนื้อรวมตัวมาคลองลังส่วนสักทีจังวะนั่นก็คือทีมงานของพลอยชมพู
0: ่ไอ้ยะ
1: หน้าทีมงานดั้งของคุณกู๊ดดีไซน์หรือคุณนิวเสียนิวกู๊ดดีไซน์นะครับเราเข้าว่าอาชีพล้านนึงเหรอ
0: นั่นมัน
1: ถ้าได้เจม
0: ถ้าได้เจม
1: นั่นแหละ
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: ประมาณนั้นเลยตอนนี้จังวะก่อนหน้านี้ให้ไว้ 500,000 ซึ่งเหมือนลังจะ10นาฬิกามีคนรับโทรศัพท์ว่าถ้าพลอยชมพู่ได้เจมอาชีพ1ล้านบาทจังวะ
0: นั่นมัน
1: นั่น
0: หมดแล้ว
1: ครับ
0: ร้านขายเสื้อได้ค่ายมาเลย
1: หรอ
0: นะครับนั่นก็คือทีมงานของพลอยชมพู่พี่น้องนะซึ่งทีมงานพลอยชมพู่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจพี่น้องว่าพลอยชมพู่เนี่ยจะมาโลดเล่นบนสายน้ำให้พี่น้องชาวลุ่มน้ำลังส้วนเนี่ยได้แลกหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่ว่าแฟนๆเรือยาวของลังส้วนเนี่ยคิดถึง
1: นั่นแหละ
0: ยายพลอยชมพู่มาเที่ยวลังส้วนเลยวะ
1: ครับ
0: เขาว่าแม่ได้ติดตามแล่ทางไล่สด
1: ก็
0: ประทับอกประทับใจแย่ซึ่งถ้าพลอยชมพู่มีโอกาสได้มาเที่ยวลุ่มแม่น้ำลังส้วนนี่ผมว่าแฟนๆไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: ทีมงานพลอยชมพู่เนี่ยเขาคิดถึงทางเพ
1: ่ติดตามอยู่ทางเพ่
0: นั่นแหละซึ่งไม่รู้ว่าเสียนิ้วว่าพื้นนะ
1: ถึงพอพูดถึงเสียนิ้วนี
0: ่ครับ
1: ผมฟ้าไปถึงเรื่องเสื้อนะช่วยเอามาค่ายทีอย่าต้องให้บ่นเพราะตาเสื้อนะ
0: เสื้อกำลังสั่งไซส์เอล
1: กำลังไซส์เอล
0: ไซส์เอล
1: ตอนนี้
0: หมดพืช
1: เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ของคุณกู๊ดดีไซน์เนี่ยหรือว่าในเครือข่ายผลิตภัณฑ์กู๊ดดีไซน์เสื้อปีนี้เป็นเสื้อเทระลึก183ปียังมีค่ายเหมือนเดิมตวง350ซึ่งเมื่อเดทานรู้กันนั่นแหละว่าเงินทั้งหมดที่รวมกันซื้อเสื้อจากร้านกู๊ดดีไซน์ซึ่งมาค่ายในร้านลังส้วนนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่ปุ๊บลอตเตอรี่80บาทนะครับก็มีค่ายแต่ว่าตอนนี้ไม่มาที่หน้าย
0: ังไม่มาที
1: เงินทั้งหมดนี้นำไปหมอภายครับน้องๆ นักเรียนที่ส่งเรือค่าทำการแข่งขัน
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ในปีนี
0: ้ที่ร้านเปียโน
1: ในที่หลุมน้ำลังส้วนนี้หมอบจริงพี่น้องเออ หมอบจริงไม่ใช่ว่าผมที่มาหยอกย่อปอปั้นกันหรือว่าฝันหนึ่งฝันใดถึงเวลาเขาหักขาใจใจให้เล่นแล้วก็เทเรือทั้งหมดมาหมอพายทางเบืองลังส้วนมาหมอพายทางการอาชีพหมอพายทางส่วนสี่วิทยาเพราะนั้นฐานสื่อเสื้อตวงท้าวกับว่ารวมกันต่อลมหายใจให้ครับน้องๆฟรีพายเยาวชนทุกๆขายนะครับ
0: เด็กพอได้กินนมไม่น้องเอ้ย
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละต้นได้เสื้อถึงเด็กได้กินนม
1: ครับ
0: นั่นแหละมันเป็นความประทับใจแล้วผมว่าส
1: ื่
0: อเสื้อตวงต้นไส้สวยล่อมันพมไส้มันนี่ล่อช้ำมาใส่เสื้อกูดีไซน์ด้วยไงถึงเด็กก็ได้กินนมกับเรา
1: เป็นขุนเบิร์ดนั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ถึงเขาได้น้ำต้นได้รัง
0: นั่นแหละถึงพอจากนั้นเนี่ยต้องช่วยกันแหละนะ
1: ครับ
0: ช่วยกันแล้วแต่เดี๋ยวเสื้อยังไม่มาทีไส้ยังไม่มานะครับ
1: ไส้ขุนรังเปล่าเออ
0: ไส้ขุนบ่าวานยังไม่มาทีกาวเอ็กเอลขนไล่ใส่เสื้อกาวเอ็กเอลพวกมึงเจอนี่
1: ขุนบ่าวาน
0: น้องน้องของช้างเพิ่งเกิดนั่นแหมเอ้ยนะครับซึ่งขายทัดมาที่จะผูซึ่งนี่สาบข้าวว่าจะมานั่นและมั่นใจว่ามา 99.99% กันแล้ว
1: ครับผม
0: ทีมงานของพี่น้องชาวตำบล
1: บ้านนา
0: และ
1: เมืองชุมพรอุ
0: ครับซึ่งทีมงานบ้านนานี่ผมพูดได้คำเดียวว่าถ้าทีมงานนี่มาหน้าเว้ย
1: นะ
0: หน้าบ่ได้คำเดียวว่าหน้าเพราะเป็นแชมป์เรือผู้นำท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรมาดมาดเลย
1: นั่นแหละ
0: มาดมาด
1: แชมป์อย่างดียกดีใจปีนี้โดยการนำกองท่านนายกธรรมนูญสี่นวลหน้า
0: ท่านนายกเจี๊ยบ
1: ท่านนายกเจี๊ยบท่านกำนันธานิน
0: สี่นวลแล้ว
1: สี่นวล นะครับ
0: สี่กับน้องครับ
1: นี่ตำบลนั้น
0: ท่านกำนันจ้อย
1: รักกันจริงนะ
0: นั่นแหละนี่ท่านกำนันจ้อย
1: กี่จ้อเลย
0: ซึ่งก็มีผู้ใหญ่จาน
1: เอ้ย
0: ประธานโจก
1: สี่จ้อห้าจ้อ
0: สี่จ้ออยู่ตอนนี
1: ้บ้านนาน
0: านมั่น
1: นะครับ
0: และซึ่งยังมีท่านรองบุญนำ
1: ม
0: านี
1: ้ครับผม
0: ครับโอ้หลายคนไม่น้อยผู้ไม่หมดเลยซึ่งมีโคตรคนสำคัญตอนนี้ไปอยู่บ้านนา
1: เขาอ่ะ
0: คุณโอลานแหละคุณโอลานหลูของคุณธรรมรง
1: ค์
0: ของฮีทผู้ที่ซ่อมป้าป้าฝีไม้หลายมือไม่ธรรมดาเลย
1: อยู่บ้านควร
0: ไปอยู่นู้นตอนนี้มาอยู่บ้านได้วันนึงแต่วะเขามารับไปได้แล้วแม่ก็โทรมาพ่มรองเสียงดังเช่าสะอื้นนะ
1: รองนี่เสียใจหรือดีใจแค่รู้ไม่อยู่ได้เปิดทางให้พอ
0: เสียใจนะ
1: เสียใจ
0: ยังไม่หายคิดถึงโหลที
1: เพราะฉะนั้นนี่ฟ้าถึงพี่น้องชาวตำบลบ้านนาหน้าที่ฟังอยู่ทางอสมทชุมพรหน้าปีนี
0: ้นี่พุทธ
1: มาเที่ยวเลย
0: มา
1: เที่ยวกันแล้ว
0: ก
1: ็มาเที่ยวฟ้าไปถึงทุกคนและสาบข้าวไปถึงปางมาก็ดีนะถุงคาก็ดีวีไซก็ดีทุกๆขายเลยมาเที่ยวลังส่วนกัน

0: นะครับ
1: งานมั่นแปลที่ไม่รู้เป็นยบหาเคยฝ่ายนุ่มเรา
0: ถูกขายเลย
1: ถูกขายนะครับ
0: มีมั่ง
1: ซึ่งขายทักมาครับ
0: ครับ
1: นั่นก็คือขายกับพี่น้องชาวตำบลบางมาน
0: ั่นแหละ
1: นี่ก็สาบข้าวแววๆเลยเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ว่าทีมงานบางมาจะมาเที่ยวหลังส่วนกันนั่น
0: ครับ
1: งานมั่น
0: ทีมงานบางมานี่เจ้าพ่อขู่กุดหน้าพรแม่ยาเนยหน้าโดยการนำของนู้ต้องกราบนมัสการไปถึงหลวงไก่วัดขู่กุดกัน
1: นับรอง
0: ท่านพระครูไม่รู้จำไม่ได้เลยเจออาญาไอ้เรปริยัตไม่รู้เอาหลวงไก่นะไงๆแล
1: ้
0: วก็ท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒิ
1: ครับ
0: หรือท่านนายกตูนะครับท่านรองหนา
1: ท่านรองหนานี่หล่อช้ำไม่เป็นรองนายกผมนึกว่าพระเอ๋นั่งดีแล้ววะ
0: ไอ้เสื้อเทเคียนว่าอะไรนะแก้งมรณ
1: มรณ
0: มรณนั้นนะผมทรงสักอย่างแรงเลยวันนั้นไปทำควันเรือเซตถามช่างถุยแย
1: ่ครับ
0: ถามว่ามันแปลว่าอะไรแก้งมรอนี่ช่างถุยช่างถุยแก้งเมียรองหนาเนี่ยวะ
1: ไอ้เหี้ยเจอแก้งหน้าแลนะ
0: ครับ
1: ซึ่งปีนี้สาบข้าวมาว่าทีมงานของพี่น้องชาวตำบลบางม้าเนี่ยจะมาเยี่ยมแม่น้ำหลังส้วนเลยมัน
0: ครับ
1: ซึ่งบางม้านี่ไม่ใช่ขายเรือเล็กๆในอดีตนะครับเราบางม้านี่ฝีพายเรือบางม้าเคยมาพายนางลำพู
0: นั่นแหละ
1: จนได้แชมป์โลพระราชทานมาแล้ว
0: ครับผม
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นลูกหลานชาวบางม้ามาเนี
0: ่
1: ยไม่ต้องตกอกตกใจ
0: ครับ
1: นะมาแล้วถึงหน้าแลแล้วนะครับเดี๋ยวฝากฟังเพลงกันทักเพลงก็เหลา
0: เพลงที่ร้องนี้คุณบ่ว่านก็มา
1: ครับ
0: นะความคิดถึงกำลังเดินทาง
1: เดินทางไปไหน
0: ไม่รู้ไปไหนแต่ถ้าว่าตัวถามบ่ว่านใจนะเพื่อนไป2วันบ่ว่านไป7
1: เลยแล้วเดิน
0: ถึงนะ
1: แล้วเดินกันร้อยจำได้อ่ะบ่ว่านแม่เฮ้ยตัวเดียว
0: ร้อยโลน้ำอยู่ได้นะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับ
1: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหากรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

0: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
1: ครับเข้าสู่ช่วงที่3แล้ว
2: นั่น
1: แหละนะครับ
2: มาเร็วแล้วเวลานะ
1: ที่พอด
2: แล
1: ้วไม่ค่อยทําทันนะครับ
2: ไม่ทันหายคิดถึงดิ
1: มองเห็นใกล้ๆจ้าที่บ้านนี้จ้ายุ่งจ้าวังก้อมาอยู่นี่วันนี้ต้องได้แหละจ้าวังก้อลงมาแล้วจ้าหรือไม่รู้รูปแล้วไม่รู้เพราะว่าวังก้อลงไม่ลง
2: ทําพื้นรู้ว่าเป็นจ้าย
1: ุ่งไม่ลงไม่ลงแต่ว่าบัดบัดมือแล้วไม่ลง
2: ทําพื้นรู้ว่าเป็นจ้ายุ่ง
1: ฮะ
2: เห็นไกลไกล
1: แล้วว่ารู
2: ้ตีอ่ะแม่เอ้ยแลเห็นมีสารลักเออ
1: ซี่มันดอกแล้ว
2: แขกเกษียณแล้วป่ะนั้นแหละนะครับ
1: หนุ่มน้อยอ่ะ
2: หนุ่มน้อยหน้ามนคนเชื้อจายุ่ง
1: นี่หลายคนหลายฐานรู้สึกดีอกดีใจ
2: ครับ
1: หน้าไม่ว่าจะเป็นตาตุ๊ดจ้าแหลมไส้ก็มายุ่งอยู่ว่าน
2: ั่นแหละ
1: หลายๆคนหลายๆฐาน
2: พอพูดถึงตาตุ๊ดแหลมไส้อดคิดถึงท่านผู้ใหญ่นายรงทวีชซี่ไม่ได้นะ
1: ครับนี่แต่อย่างใบดีป่านี
2: ้มาเร็ว
1: อยู่ด้วยกันนุกนั่นทุกวัน
2: นั่นแหละอยู่ลงหน้าแต่ตอนนี้นอนฟังรายการอยู่สาบข้าวนะ
1: ครับผม
2: ลุงรงนอนฟังรายการอยู่ที่บ้านดูแลนะครับก็ฟ้าสวัสดี

0: ไปทางนี้กันนะครับว่าครูวันผู้ถึงทีมงานบ้านนาบางมากไปแล้วนะครับทีมงานทัดมาได้คิดถึงแล้วย้ายมา
1: ใครอ่ะ
0: ทีมงานทุ่งค้าแหละทีมงานทุ่งค้านี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดามาตั้งนานแล้วพี่น้องเอ้ย
1: ถิ่นมีห้อย
0: ถิ่นมีห้อยของทุ่งค้านี่แหละนะครับทีมเรือซักมงคลชัยนี่เคยมาวัดลวดลายให้พี่น้องชาวหลังส้วนได้เห็นได้แลกันแล้วนะครับได้ข้าวถึงรอบชิงชนะเลิศมาแล้วประเภทผู้นำท้องที่นั่น
1: นั่นแหละ
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยพุ่งก็อย่างย่าเห็นเลยครับอย่างย่าเห็นพี่น้องชาวตำบลทุ่งขานะครับมารวมแล้วอันน่ามารวมมานุกกันพี่น้องเอ้ยมันไม่มีไรนุกเท่ากับการพายเรือแล้วถึงก็ทีมเรือได้มาพายได้พูดคุยได้ยกยาวกับเซาเล่นแบบนี้ไม่มีแล้ว
1: นั่นแ
0: น่นั่นแน่ซึ่งย่าให้มารวมพี่น้องชาวทุ่งขาม
1: ันคือความสุขนะ
0: นั่นแน
1: ่มันคือความสุขคนลังส่วนก็รอคอยว่าเออย่าเห็นผัวทุ่งขาเว้ยปีนี้เว้ยย่าเห็นผัวบางมาเว้ยย่าเห็นผัววีไซเว้ยย่าเห็นปลาชุมพรว่าที่มาไพ่ผัดพืชมังไอ้แบบนี้เรามาเที่ยวมาเที่ยวลังส่วนกันนะ
0: ครับซึ่งทีมงานวีไซเนื้อนี่พงก็ย่ายมานะเป
1: ็
0: นกองเชียร์เทนุกพี่น้องนะทีมงานวีไซเนื้อปีนี้ทีมงานบางลึก
1: ครับ
0: นี่ก็ฉายได้นะทีมงานบางลึกจากโคตรอานนท์ท่านนายก
1: ชุมพลนงอาร์ต
0: ครับทีมงานบางลึกนี่ทราบเข้าว่าที่จัดเรือกันอู
1: ้ครับ
0: ที่จัดเรือไม่รู้ประเภทไหนเลยครับที่จัดเรืออยู่เหมือนกันที่หนองยะอินเลยครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนเชิญถูกขายถูกสังกัดเลยที่ส่งเรือได้รวมกองพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรท่าข้ามก็ดีหวังไม่ก็ดีนะครับหรือเป็นพี่น้องชาวทำซิ่งถูกขายถูกสังกัดให้มารวมพี่น้องนะมาเที่ยวกันนาชะอั้งของท่านนายกเอ๋
1: ครับ
0: วันนี้นะครับมาเที่ยวมานุกกันนะครับมาพายกัน
1: นั่นแน่
0: คนแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญพี่น้องเ
1: ลยต้องครับ
0: ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญก็คือวัฒนธรรมประเพณีของเราได้อยู่กันต่อไปนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ย่าให้เกิดขึ้นน่าย่าคิดถึงถูกล้ำถูกขายครับคิดถึงพี่น้องชาวอำเภอละแม่นะครับในนามเรือเจ้าแม่จำปูนในอดีตไม่รู้ว่าต่อหรือจะได้มากันแล้วคิดถึงคิดถึงพี่น้องชาวอำเภอทุ่งตะโก้แต่ปีนี้ทุ่งตะโก้เมื่อเทบอเลยครับว่ามีนิมิตไม้อันดีแล้วแหละ
1: ชิมล้างแล้ว
0: ชิมล้างไว้ก่อนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะส่งประเภทถ้วยประทานมารวมนะครับคิดถึงพี่น้องชาวอำเภอปะโตไม่ว่าจะเป็นขายกองปังว่านพระรักปะโตคิดถึงพี่น้องชาวอำเภอสวี
1: นั่นแหละ
0: นะคิดถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
1: คิดถึงท่าเส
0: คิดถึงถูกขาย
1: ลำหนึ่ง
0: แล้วก็จานุ้ย
1: จาน
0: ุ้ยจะขายพาณิชย์ชุมพรกังว่าในอดีต
1: นี่ก็
0: น
1: ึกถึง
0: ใช่ถึงคิดถึงถูกล้ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพอลำนึ่งลำในยึดไปสักลำนึงทราบว่าใจแปลวแปลว
1: ครับ
0: เป็นเมื่อนาวาคาดไอ้ไรไปสักย่าง
1: นั่นแหละ
0: ย่าให้มาย่าให้รวมกันเหมือนเดิม
1: ก็เคยแลอยู่ทุกวันทุกปีนะพอคาดท้ายไปถึงก็คิดถึงเลยเมื่อคุณเบิร์ดหวาเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นคนขี้คิดถึงเง
1: ี้
0: ยเมื่อคุณบอกว่านคิดถึงสาววันได้อยู่วิสัยเนื้อแ
1: บ
0: บนั้นแหละไม่ต่างกันเลย
1: ไม่นานเล่นยิง
0: ไม่แหละไม่นานอยู่แบบนี้ถึงวิ่งก็วิ่งไม่ทันนะ
1: ครับ
0: นะวิ่งก็วิ่งไม่ทันซึ่งนี่แต่หัวถานี่ข้างเย็นเย็นนี่พ่อมย่าเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยให้เชิญมาฟังมาแล่ไม่จะมาฟัง
1: นั่นแหละ
0: มาแล่ที่หัวถาวะวันนี้เนี่ยพอพื้นแล้วมาให้นังให้กำลังใจกันนี
1: ่ครับ
0: นะซึ่งนี่วันนี้เนี่ยก็มีแม่ค้าแม่ค่ายยับมาค่ายกันแล้วแล้วครับมีไอติมก็มาโลชินก็มาแล้วผู้ใหญ่ดันยังมาแล้วนี
1: ่ผู้ใหญ่ดันมาทุกวัน
0: ผู้ใหญ่ดัน
1: มาอย่างมานี่
0: ผู้ใหญ่ดันหนาค่าแม่เอ้ยสมัยก่อนเป็นนายหัวหนกวีตัวเป้ากันโหลกันไอ้ค้างเลยเป้าโหลกลิงไม่ดันเลย
1: เป้าอยู่โหลกลิงขี้คลานเลย
0: โหลกลิงขี้คลานมุ่นเลยโหลกลิงต้องบอกผู้ใหญ่เอ้ยอย่าเป้าเท่นักจ้านทำไม่ทันเลยวะนี่บ่าวแฉมก็มาแล้ว
1: มาแล้ว
0: บ่าวแฉมผู้น่ารักของผมก็มาแล้ว
1: ครับ
0: ทีมงานเพ่พี่น้องเอ้ย
1: ทีมงานทางเพ่เราหน้า
0: ซึ่งท่านรองวีรัตน์ปานกลางนี่สามปัญญาบอกว่าไปเรียกว่าหนังไม่ได้ขายเรือน
1: ู่ดูแลทุกวัน
0: ดูแลทุกวัน
1: นะครับ
0: นะครับ
1: นี่เวลาทำท้าที่มดแล้ว
0: เวลาที่มด
1: เวลาทำท้าที่มดก่อนที่มดเวลานี่เพลงสุดท้ายปีไก่รัดฟ้ามานะครับ
0: เพื่อนแม่พ่อไ
1: หมหนุ่มหน้ารอนั่งให้ครับผู้ใหญ่มีนะให้ไปกับผู้ใหญ่มีทาปลาซึ่งกับแ
0: ร
1: ่สัมพันธ์ว่า25เรากินฟรี26สมโพธิเรือพระบก27ข้างชาวตักบาทข้างบ้ายแลพาเรศเรือชมการแข่งขันจนถึงวันที่31ตุลาอย่าลืมนะครับ25ถึง31กิจกรรมต่อเนื่องพบกันไม่ต่อชาแล้วเลยหมดเวลาแล้ว
0: ครับสำหรับวันนี้พี่น้องหน้า
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องพิจารณาใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งชดใช้กว่าหมื่นล้านคดีจำนำข้าวที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรอมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 1,028,861,880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคม2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายน2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในการคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องขอให้พิจ

0: จารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยืนของศาลปกครองชั้นต้นกนอ.เกาะติดพายุฝน 24-27 กันยายนสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมรับมือน้ำท่วมนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้โดยพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมสูงกนอ.จึงได้สั่งการด่วนให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มพิกัดโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีกำลังการสูบน้ำรวมสูงถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้นำระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะมาใช้ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีการวางระบบแนวป้องกันและคันดินด้วยการบดอัดคันดินแน่นเสริมด้วยวัตถุป้องกันและคอนกรีตเสริมความมั่นคงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำหลักและเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในทุกสถานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำ

0: ันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอริฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: Mquad Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับหลังจากชั่วโมงที่แล้วฟังคุยเฟื่องเรื่องเรือไปแล้วนะครับในชั่วโมงนี้กลับมาต่อกันนะครับมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังเพลินๆฟังกันยาวๆอีก1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับใครชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้มีหลายเพลงเลยนะครับเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีข่าวแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่23-27กันยายน2569ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้นะครับรวมถึงบริเวณทะเลอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีคลื่นลมที่มีกำลังแรงด้วยอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่แจ้งมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานำมาฝากแจ้งเตือนภัยคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
7: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุด

โคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิโก้ยามบ่ายต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นและ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ทาง MCOT News FM 100.5

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: เย็นครับเย็นวันพุธแล้วนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องที่สามารถคุยกันได้นะฮะทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งเรื่องกีฬาทั้งเรื่องบันเทิงนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกว่า10,000,000,000 บาทนะโดยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้แสดงได้แจ้งว่ามีพยานหลักฐานใหม
3: ่
2: ซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็ได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้อ่านคำสั่งที่คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกแล้วก็สามีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่นำมายื่นซึ่งลงวันที่1สิงหาคม2568ที่นางสาวยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเป็นเพียงการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ส่วนข้อโต้แย้งเรื่องการนำความเสียหายจาก G2G มาประกอบการกำหนดความรับผิดศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วการโต้แย้งจึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจของศาลไม่ใช่เหตุที่จะนำคดีมาพิจารณาใหม่ศาลจะมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่นำหนังสือกระทรวงพาณิชย์มายื่นเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีจนถึงเจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวกว่า 20,000,000,000 บาทไปแล้วแต่ไม่มีชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะที่คำสั่งกระทรวงการคลังที่เรียกให้ชดใช้กว่า 35,000,000,000 บาทเป็นการคำนวณจากความเสียหายจากโครงการโดยรวมไม่ได้เป็นความเสียหายเฉพาะการระบายข้าวจึงนำมาเป็นเหตุขอพิจารณาคดีใหม่แต่แล้วก็ตามก็ต้องยอมรับผลการตัดสินในวันนี้ตอนนี้จากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ทำให้คำพิพากษาเดิมที่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่า 128 ล้านบาทยังคงมีผลก็รวมว่าอย่างนี
3: ้ขณะที่ฝ่ายกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อได
2: ้
3: นี่มันคือปกครองสูงสุดแล้วไม่ใช่หรอคะ
2: ก็คงจะมีประเด็นอะไรเข้าไป
3: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้เงินหรอคะเนี่ยหมื่นล้านเนี่ย
2: ก็คุณทักษิณก็ยังใช่ไหมกระดาษ
3: หมื่นเจ็ดพันล้าน
2: จบมาละฎีกาจบมาละก็ยังให้ทนายไปยื่นฟ้องอะไรต่างๆว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนเคยจ่ายไปแล้วแล้วยังมาจ่ายซ้ำ
3: ยึดไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 ล้านนะคะก็ที่เหลืออีก 30,000 กว่าล้านยังจะมาเก็บภาษีอีก 17,000
2: ครับ
3: ค่ะ
2: อันนั้นก็เป็นส่วนที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายก็ตั้งทนายไปยื่นต่อสู้คดีไปคุณยิ่งลักษณ์ก็มาในแนวเดียวกันนะฮะก็ยังพลิกข้อกฎหมายสู้กันต่อไปนะเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเวลาไปยึดทรัพย์ใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงจะยึดได้เลยนะโดยปกติแล้วเท่าที่ทราบมันยากเย็นมากในการเข้าไปยึด
3: ก็เป็นการศาลปกครองยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนะ
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็
2: ที่ไม่รับ
3: ใช่เพราะนั้นก็คือสู้สองศาลให้กลับมาพิจารณาใหม่ก็ไม่สำเร็จก็ส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินไหมกว่า 10,000 กับ28ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตามที่กระทรวงการคลังสั่งเนี่ยยังมีผลบังคับใช้ที่ยึดไปแล้วจริงๆอ่ะ43ล้านค่ะที่ไปศาล
2: อ
3: ีก 10,000 กว่าล้านที่อยู่ในคำสั่งนี้บ้านก็ยังไม่ได้ยึดนะคะบ้านในซอยโยธินพัฒนาเนี่ยค่ะ
2: ครับ
3: ยังคงเป็นของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะ
2: อืม
3: เป็นการขอรื้อคดีจำนำข้าวที่สั่งให้ยึดทรัพย์ขึ้นมาพิจารณาใหม่เดี๋ยวก็คอยดูต่อนะคะว่าจะพลิกกฎหมายแบบไหนอย่างไรต่อค่ะ
2: ครับ
3: อ
2: ้าวเบรกแรกนี้เอาด้วยเรื่อง บทสรุปของคุณยิ่งลักษณ์นะที
3: ่ค่ะ
2: เราก็เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านจะมีคำสั่งนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับ
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: ให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา12 นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
3: วันนี้23อ้าวคดีคุณยิ่งลักษณ์จบไปแล้วจะมีวันที่25 กันยายนเนี่ยแหละค่ะที่ศาลปกครองใช่ไหมคะพี่ศาลจะนัดตัดสินกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยค่ะที่หมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็วันที่15 กันยายนเนี้ย

0: ก็จะได้คำพิพากษามาว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏเมื่อวานนี้ที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะมีทางออกอะไรยังไงไหมมันจะยุ่งไม่ยุ่งคำตัดสินเนี้ยจะจบไหมเมื่อวานนี้คำให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องกฎหมายค่ะเมื่อก่อนก็อยู่กฤษฎีกาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงสิ่งที่มันน่าจะพอเป็นทางออกได้นะคะพี่ไพศาลพูดถึงข้อเสนอที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.เลยค่ะคือถ้าขนาดนี้แล้วทำงานต่อไม่ได้ต่อกันไม่ได้อะออกกฎหมายเฉพาะกิจไปเลยออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วก็สรรหาใหม่ตามข้อกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าออกเป็นพ.ร.ก.ก็ต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ที่ไม่สามารถดำเนินการวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการจัดทำแผนแม่บททีวีดิจิทัลก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายนปี72คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองรอให้อ่านคำพิพากษาวันที่25กันยายนก่อนแล้วก็เชื่อว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่าไปคาดเดาคำพิพากษาส่วนตัวมองว่าวาระสำคัญที่จะสิ้นสุดปี72ยังพอมีเวลาแต่จะพยายามค่ะซึ่งประเด็นปัญหานี้ควรจะแก้มานานแล้วไม่ใช่ทำในช่วง2ปีสุดท้ายจริงไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะปี69จะหมดปีอยู่แล้วเพิ่งจะมาทำแต่เชื่อว่าคงจะมีการเตรียมพร้อมมานานส่วนความเป็นไปได้ในการออกพ.ร.ก.ยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุด6ปีนั้นตนไม่ทราบขอให้รอคำพิพากษาก่อนค่ะก็พอจะเห็นแหละว่าถ้ามันวุ่นวายนะก็ออกพระราชกำหนดไปเลยค่ะยุบถ้าหากว่ายุบแค่บอร์ดแล้วเรื่องเลขของเลขาเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมคะมันเป็นปัญหาจากอะไรกันแน
1: ่อ๋อเลขายังไม่มีรองเลขาคุณอะไรเนี่ยที่
0: รักษาการ
1: หมอสรณะเขาพยายามจะดันมาก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็รักษาการไปถ้าสมมติกรรมการหลุดไปหมดเขาก็ยัง
0: เป็น
1: รองเลขาแล้วก็ทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าชุดใหม่จะมาชุดใหม่จะมาก็มาแล้วก็แล้วแต่ชุดใหม่ว่าเขาจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเลขาตัวจริงอย่างไรก็อาจจะเอาท่านนี้หนุนขึ้นเป็นตัวจริงแล้วก็เสียงก็รับรองครบถ้วนกันโอเคก็ท่านก็ขึ้นเป็นหรือว่าเขาจะไม่เอาก็ต้องมีกระบวนการที่จะไปสรรหาเลขาคนใหม่แล้วก็ล้างไพ่นะถ้าเป็นว่าออกพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งอันนี้หมายถึงว่าปัญหาแสดงว่ารัฐบาลก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของหมอสรณะนะเขามองว่ามันทั้งยวงถึงให้หมอสรณะไปเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่ากสทช.จะทำงานกันได้ตามที่รัฐบาลเห็นดีเห็นงามหรือเปล่า
0: เพราะมันแบ่งเป็นสองข้างชัดเจนนะ
1: แบ่งเป็นสองข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าหมอสรณะไปก็มันก็
0: จะยังทะเลาะกันต่อก็ยังไม่รู้ว่าใครจะ
1: มันจะชวิงไปข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นข้างที่ผมก็คิดว่าม
0: ีส่วนได้เสียกันเยอะ
1: กลุ่มทงกลุ่มทุนสื่อสารอะไรเขาก
0: ็มีส่วนได้เสียกัน
1: เหนื่อยนะใช่ไหมเขาคงเหนื่อย
0: เขาคงมีส่วนได้เสียกันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพอจะมองเห็นภาพเราๆอยู่ว่าโอกาสที่หมอสรณะเนี่ยจะโดนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าท่านต้องพ้นเนี่ยนะน่าจะเป็นไปได้แล้วก็รัฐบาลก็เลยเอาท่านอย่างนั้นก็ชัดแล้วก็ออกพ.ร.ก.ก็ยุบทั้งหมดไปเล
0: ย
1: ล้างไพ่ใหม่ไปเลยในคราวเดียวกัน
0: ทีนี้ก็จะได้กลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: ก็
0: ไม่มีคานกันเลย
1: ไปเรื่องกระบวนการสรรหาใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ไม่เหนือกำลังฝีมือของ
0: ผู้มีอำนาจ
1: ของสายซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการหาคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการสรรหา
1: เขาถนัดอยู่แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.ถึงว่ากกต.จะวินิจฉัยไปแล้วมันก็จบในเรื่องข้อกฎหมายนะแต่ผมดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันโอ้โหมันมาหลายทางมากนะ

0: ไม่เพียงแต่ว่าที่คุณสนธิกับคณะเขาแถลงแล้วก็25ใช่ไหมคุณนันเขาจะไปกกต.
1: ค่ะ
0: ไปยื่นหนังสือด้วยอะไรอย่างนี้นะ
1: วันนี้เนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยคุณปองเทพปานเทพพัวพงพันธ์คุณทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือคุณตั้มพิชิตชัยมงคลแถลงถึงภาพรวมสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวเลือกสว.กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระและโครงสร้างอำนาจทางการเมืองคุณสนธิบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่เพียงให้ดูแค่ว่าหัวสว.จบอย่างไรแต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระหลายแห่งค่ะนะแล้วก็ยกตัวอย่างกกต.ยกตัวอย่างปปช.อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คุณแกก็พูดเหมือนกับอาจจะเราจะคุ้นเคยนะฮะแล้วก็มาถึงกรณี DSI ด้วยลามมาถึงกรณี DSI ค่ะแล้วก็จะพูดถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่หยุดที่กรุงเทพแต่จะเดินทางยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกับประชาชนอธิบายถึงสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นปัญหาของระบบการเมือง25ถึง26นี้จะไปหาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ก่อนนะคะพี่เพชร
0: ทำไมไปเวทีที่นั่นไม่ทราบเหมือนนะ
1: ก็ทางใต้อะ
0: มีฐานสนับสนุนมีฐานเสียงพอยกแม่ยกอยู่
1: ทางใต้ก็พันธมิตรเดิมก็จะทางใต้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องมั่นใจนะคะเวลาเลือกที่จะลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ200,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานว่าต้องจับตาดูโครงสร้างเนี้ยโดยเฉพาะโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจะทำ TOR และกำหนดคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสค่ะพี่ไพศาลมองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังไง
0: แต่ว่าไปยื่นกกต.เมื่อไหร่นะเห็นว่าจะไปยื่นที่กกต.
1: ก็ไปมาแล้วมั้งคะ
0: ที่เห็นบอกมีวันนี้มีรายงานข่าวว่าโอ้โหกกต.นี่กกต.สั่งการให้ตำรวจเตรียมการเลยระดมกำลังมาจากนี้ไปออกระเบียบเลยนักข่าวสื่อมวลชนจะเข้าออกนี่จะต้องมีการแสดงตัวติดบัตรให้เรียบร้อยรับม็อบรับการมาของคณะของคุณสนธิเนี่ยเห็นมีรายงานข่าวเลยนะ
1: เตรียมได้แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่แต่พูดว่าจะเลื่อนจะไปทั่วไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพนะฮะเป็นการเดินทางไปเพื่อกดดันการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือค้นล้มพรรคการเมืองนะคะแต่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐจะเป็นประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยอะไรก็ได้ไม่สนใจขอให้พลังประชาชนรวมตัวกันเข้มแข็งนะคะทั้งนั้นนะคะก็จะเอาแนวนั้นเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่หยุดแค่กรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างที่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่ค่ะที่พิส
0: ัยวันนี้สำนักงานกกต.ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยพันตำรวจตีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธสิงห์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารอัปสาสนภักดีหรืออาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ก็ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่ง

0: ผบ.ซึ่งจะมากันวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24เวลา16นาฬิกา30นาทีหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไป7นาฬิกาวันที่25นะเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวโอ้โห
1: ดูเขากลัวกันทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเขาแค่ไปยื่นหนังสือดิคะพี่ไพศาลไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไป10โมงวันศุกร์นี้แค่ยื่นหนังสือเอง
0: เจ้าหน้าที่ก็
1: ไม่เห็นน่ากลัวเลย
0: คงไม่ค่อยสบายใจ
1: แค่ยื่นหนังสือเองนะคะ
0: แล้วนี่นะคุณอันแล้วก็เห็นอะไรอ้าวพรรคประชาชนบอกว่า25เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ที่ว่าจะไปยื่นร้อง157อ่ะใช่ไหมผมเห็นในข่าวทางฝ่ายพรรคประชาชน
1: กกต.เลยนี่เห็นพูดถึง
0: เขาจะยื่นไปทั้งหมดก่อนส่วนว่าใครไม่เกี่ยวยังไงก็ไปแสดงหลักฐานเอาเอง
1: แล้วปรากฏว่ามีรายงานเพิ่มเติมนะพี่วิสารว่าโหแบบจะทำเป็นเข้มงวดนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏว่านักข่าวที่มาทำข่าวที่กกต.เนี่ยถูกขโมยกระเป๋าตังค
0: ์
1: และนักข่าวก็ไปขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด CCTV ที่ด้านหน้าตรงบริเวณสำนักงานกกต.ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ปรากฏว่าได้คำตอบว่ากล้องวงจรปิดในจุดนั้นน่ะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได
0: ้อ้าว
1: ทั้งที่เป็นพื้นที่สำคัญที่มีมวลชนและประชาชนเดินทางมาจัดกิจกรรมรวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนอยู่เป็นประจำตลกไหมฮะ
0: เออ
1: ขอกล้องวงจรปิดไม่มี
0: ที่ลึก
1: อยู่ระหว่างซ่อมแต่ไอ้จุดนี้เป็นจุดที่ใครก็มาร้องเรียนเป็นจุดที่ใครเข้าออกประจำ
0: ครับ
1: ค่ะตามนั้น
0: ก็ไม่เกิดเหตุไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้หรือว่าวัดกล้องมันเสียหรือเปล่า
1: แ
0: ต่รับม็อบบอกกล้องเสียเลย
1: มันก็จะดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ซ่อมกล้องต่างๆให้มันเรียบร้อยอะค่ะ
0: ขอครบเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยคุณอันมันยุ่งถึงขนาดว่าวันนี้มีรายงานข่าวนะว่าศาลฎีกาต้องออกเอกสารอย่างเป็นทางการชี้แจงเลยนะครับกรณีปรากฏข่าวในสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิทวาทสิงห์ประธานแผนกคดีประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยเคยเดินทางไปพบนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งตอบแทนให้นะถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่าท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานแขนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะไปสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอะไรทำนองเนี้ยนะอันเนี้ยที่เขาไปปล่อยข่าวกันนะ
1: เดี๋ยวค่ะทุกวันนี้ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
0: ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: เช่นเดียวกันกับคุณอะไรนะคะสิทธิโชค
0: คุณสิทธิโชคเป็นอดีต
1: เป็นอดีต
0: แล้วก็มาเป็นประธาน
1: แล้วก็มาเป็นกกต.
0: คดีเลือกตั้งแล้วมาเป็นกกต.
1: แล้วท่านวรวุฒิทวาทสินเนี่ยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งแล้วว่ากันว่าถ้าพ้นจากการเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยอาจจะข้ามมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: เพราะฉะนั้นขอเสียงสนับสนุนจากสว.แลกกับการจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้ง
1: คดีเลือกตั้งคดีไหนอะคะมันมีคดีอะไรอะคะ
0: เอาเป็นว่าผมอ่านตามที่เขาเขียนดีกว่าผมไม่ติด
1: เพราะว่าสว.มันไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญนี่ฮะ
0: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกา ก็คดีที่กำลังจะไปถึง

0: ก็คือคดีคดีไอ้สวทั้งหลาย77คนนะ
1: อ๋อกล่าวหาท่านว่าถ้าท่านช่วยกล่าวหาว่าถ้าท่านช่วยคดีเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้จะสาบสูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: แล้วท่านก็จะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งให้เป็นการตอบแทนศาลฎีกาออกเอกสารบอกว่าได้รับการยืนยันว่าน
1: ายวรวุฒิน
0: ายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองชื่อย่อนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569คือ1ตุลาคมนี้นะจะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นฉันจะครบวาระแล้ว
1: ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
0: ซ
1: ึ่
0: งไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ส
1: ่
0: วนเก
1: ี่
0: ยวข
1: ้
0: องก
1: ับ
0: การพิจารณาคดีเลือกตั้งด้วย
1: ในศาลฎีกาแต่อย่างใด
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าไอ้คดีหัวสวที่ฟ้องอยู่77คนเนี่ย
1: ท่านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะพิจารณาเลย
0: ท่านก็จะไม่อยู่ในการดูแลนะนักประธานแผนกคดีเลือกตั้งของท่านเพราะว่า1ตุลาเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านจะย้ายไปอยู่ดำรงตำแหน่งที่อื่นดังนั้นไอ้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นและสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก
1: ็ขอให้เข้าใจด้วย
0: ท่านไม่ท่านจะเห็นว่าสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของศาลฎีกาได้รวบรวมดูว่าใครบ้างที่เป็นคนเปิดเป็นคนกล่าวร้ายให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วไปเผยแพร่อยู่ในสื่อต่างๆท่านบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินคดี
1: เพราะมีเหตุผลคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปเป็นตุลาการต่อนะเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งนะปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านกำลังจะพ้นวาระวันที่1ตุลาแล้วท่านจะไปช่วยคดีเลือกตั้งได้ยังไงแล้วท่านก็ที่หนักๆก็คือท่านก็ไม่เคยไปพบนักการเมืองนอหนูผู้ทรงอิทธิพลด้วย
0: ครับ
1: ข้อเท็จจริงข้อนี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือที่สุด
0: ครับ
1: ว่าไม่เคยได้พบและไม่เคยแลกเปลี่ยนข้อเสนอค่ะ
0: อันนี้ก็คือเราก็โอเคท่านก็ชี้แจงนะมันมีข่าวมาแล้วท่านก็ชี้แจงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะเล่นกันหนักเอากันแบบทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยดูแล้วไม่ธรรมดา
1: เรื่องนี้เนี่ยเขากำลังเล่นใครอะคะเขาเล่นนอหนูหรือเขาเล่นสารนะ
0: ผมว่าดึงมาขนาดนี้ก็ศูนย์กลางมันเขาไม่ต้องการเล่นสารศูนย์กลางเขาคงจะพุ่งไปที่
1: นอนหนูอ่ะค่ะ
0: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปเล่นสารไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเนี่ยอิทธิพลอะไรต่างๆมันละลุกลามมันไปถึงอย่างนั้นฉายภาพออกมามันก็ดูน่าตกใจมากว่าโอ้โห
1: แล้วคนกล้า
0: จะไปหัวจะไปใช้อิทธิพล
1: ทุ
0: กภาคส่วนเลยเหรอโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะ
1: แล้วคนก็ไม่กลัวที่จะพูดด้วยนะคะพี่ไพศาลแล้วความที่คนไม่กลัวที่จะพูดอ่ะมันก็พูดจริงๆเท็จๆเท็จๆจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านักการเมืองที่ไปพูดออกรายการที่ไทย PBS เนี่ยพูดชัดเจนหมดเลยจริงๆไม่อยากจะมาพูดซ้ำเลยพูดว่าแบบจะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้เนี่ยไม่ว่าคณะกรรมการสรรหาจะสรรหาไงก็แล้วแต่คว่ำหมดสว.ถ้าไม่เป็นรับปากรับคำกับเขาคนกล้าพูดออกทีวีแบบระบุอะไรกันขนาดเนี้ยแล้วคนฟังก็จะรู้สึกไงคะ
0: ครับใช่เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้า

ลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พล

0: เสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับคุณต่อนะครับคุณนันครับ
5: ค่ะพี่วิสารมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมครับที่พี่วิสารชวนคุยเรื่องที่ระบบสีน้ำเงินกำลังจะโดนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะสองอย่างอ่ะหนึ่งตั้งแต่กระบวนการที่คุณสติเขาก็เริ่มแหละสองก็ข่าวลือแบบเนี้ยมันก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
4: ผมดูแล้วว่าปัญหามันไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะ
5: ค่ะ
4: มันคงบานปลายมันคงจะมีอะไรที่มันคุกรุ่นกันไปมีการเคลื่อนไหวมีอะไรต่างๆมันไปต่อเนื่องทั้งในสภานอกสภาในสภาก็ทางซีกฝ่ายค้านเขาที่เหลืออยู่นะก็คงจะมีสองพรรคหลักประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหัวใจสำคัญเขาคงไปยื่นเรื่อง157กับกกต.แล้วก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภูมิใจไทยก็เน้นโฟกัสไปเป็นรายบุคคลก็ผมว่าเขาฟันเขาเอานายกคนเดียวนะหัวใจสำคัญนะแล้วก็คงจะเอาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องคดีหัวสว.เนี่ยนะเอามาแฉเอามาเปิดอะไรต่างๆกันไปส่วนม็อบทางฝั่งของคุณของฝั่งพันธมิตรแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะผมไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรที่เดียวอะ
5: เวลาที่คุณอนุทินเขาบอกว่าความมั่นคงรัฐบาลมีสูงมากทั้งข้าราชการทั้งทหารเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะ
4: ผมว่าในส่วนของจำนวนมือในสภาเขาเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งละยิงเขาได้ทางพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมด้วยนะในขณะนี้ยังไม่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็
5: ร่วมนั่นแหละ
4: ก็โอ้โห
5: โดยพฤติกรรมโดยพฤติกรรม
4: คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะไอ้ส่วนแต่ว่าระหว่างที่รอยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็คงไม่แสดงท่าทีที่จะไปตรวจสอบหรือว่าไปเป็นอุปสรรคอะไรให้กับทางฝั่งรัฐบาล
5: น่าจะไม่เคยตรวจสอบ
4: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายก็ได้การเขาก็วาง
5: เดียวกันนะคะไม่ตรวจสอบก็จริงก็ตัดพรรคกล้าทำไปแต่แค่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์หนักพอไหมคะ
4: คงอยู่ที่เนื้อหามากกว่าไอ้จำนวนมือไม่มีผลอะไร
5: เนื้อหาเป็นยังไงคะ
4: เนื้อหาถ้าสมมติว่าผู้อภิปรายได้มีน้ำหนักมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือนะมันก็จะเป็นเรื่องที่กดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลมันก็จะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือนะถ้าอภิปรายแล้วแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไปครอบคลุมเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภาพที่ผู้คนก็อาจจะตกใจเหมือนกับที่ก็เคยเกิดขึ้นในหลายครั้งทางการเมืองนะผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดก็คือในยุคที่คุณทักษิณก็ขึ้นมามีอำนาจคนจำนวนหนึ่งก็ตกใจนะการที่รัฐบาลคุณทักษิณเป็นรัฐบาลที่คือในขณะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็เอาเขาจริงก็

0: ยังไม่ถึงขั้นแบบ
1: จะเป็นเจ้าของสวได้
0: แบบต
1: ส
0: อนนั้
1: ว
0: นเป็นส
1: ส
0: ว
1: มัย
0: ต
1: ค
0: อ
1: ุ
0: น
1: ณ
0: นั
1: ท
0: ้นเป็
1: ัก
0: น
1: ษิณ
0: ยุคนั้นเป็นสว
1: ส
0: เล
1: ภ
0: ือ
1: าก ผ
0: ต
1: ั
0: ั้
1: ว
0: ง
1: เมีย
0: ก็ยั
1: เป
0: ง
1: ็
0: เ
1: น
0: ป็
1: อ
0: น
1: ย่า
0: ส
1: งนี้
0: ภ
1: ไง
0: าผัวเมีย
1: มันเป็นสภาผัวเมียแล้วก็
0: ส
1: มัน
0: ส
1: เป็นธรรมชาติ
0: สเสียงข้างมากก็โอเคก็คุมเสียงข้างมากในสภาได้ครับ
1: คือมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะไหลมาสู่ฐานที่เป็นอํานาจไม่ได้จัดเข้าไปเข้าไปกันเอง
0: ครั
1: แล
0: บ
1: ะสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นกลุ่มแล้วมันก็ไหลมาสู่ฝั่งอํานาจเองมันจะต่างกับข้อกล่าวหาในตอนนี้ว่าจัดเข้าไปตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แล้วก็ข่าวบางเรื่องเนี่ยนะเราคิดไม่ถึงอะว่าโอ้ถึงขั้นเอาชื่อประธานประธาน
1: แผ
0: แผ
1: น
0: น
1: ค
0: ก
1: ด
0: ค
1: ี
0: ดีเลือกตั้งศาลฎีกามากล่าวหาเนี่ยนะไม่เคยปรากฏนะเล่นการเมืองอะไรกันยังไงก็
1: เขาก็
0: ส่ว
1: ต้
0: น
1: องเว้
0: ต
1: น
0: รงนี
1: ส
0: ้
1: ายไว้บ้าง
0: เขาก็ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไป
1: เขาจะเว้น
0: กล่
1: ส
0: าว
1: าย
0: หาก
1: ัน
0: อะไรต่างๆโอ้นี่ถึงขั้นมาถึงตรงนี้เลยมันก็แสดงว่าสถานการณ์ก็น่าจะหนักมีความหนักหน่วงของการเคลื่อนไหวเรื่อง
1: ที่จะโค
0: ัด
1: ่น
0: ค
1: ให้
0: ้า
1: ได
0: น
1: ้
0: คัดค้านสีน้ำเงินครับซ
1: ม
0: ึ่งผมก็เลยเข้าใจนะว่าทำไมเขาจะต้องผนึกเขาจะต้องผนึกเขียวของคุณธรรมนัสเพราะว่าของคุณธรรมนัสเขาก็คงจะไม่ใช่มีเฉพาะเสียงในสภานะบารมีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาก็น่าจะครบรอบด้านอยู่เหมือนกัน
1: เขามีกับทางทหารไหมฮะ
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบไงแต่ว่าเขาก็
1: น
0: ร
1: ่
0: อ
1: า
0: บ
1: จะ
0: ตั
1: ไ
0: ว
1: ม่นะ
0: เขาก็รอบตัวอยู่
1: เพราะว่ากับบิ๊กตู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันบิ๊กตู่น่าจะมีบารมีทางทหารถ้าดูนะไอ้ถ้าพี่ไพศาลพูดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ดูดีขึ้นไหมคะ
0: อะไรดูดีขึ้น
1: กับการที่ไปผนึกกับทางคุณธรรมนัสค่ะยิ่งบอกว่าบีทำให้มีอำนาจครบมือมากขึ้นเนี่ยคนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ยิ่งรู้สึกตรงกันข้ามหรอคะ
0: ก็ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่อ่ะแต่ว่าการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับมาคานแดงไว้ว่าแดงก็อย่าไปพลิกแพลงอะไรถ้าอยู่ด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ต้องครับ
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าเกมมันการดึงคุณธรรมนัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องการคุมคะแนนเสียงในสภาอย่างเดียวนะเพราะเสียงเฉพาะไม่มีคุณธรรมนัสเนี่ยเสียงรัฐบาลก็พออยู่แล้วแต่การดึงมาร่วมด้วยเนี่ยมันหมายถึงว่ามาสร้างหลักประกันว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องไม่มีลูกเล่นเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาเฉพาะลำพังแค่น้ำเงินกับเขียวเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงพอไม่เอาแดงนะเอาแดงออกไปเนี่ยเขาก็ยังพออาจจะปริ่มๆน้ำแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากได้นะเพราะฉะนั้นการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับแล้วก็ยังไม่ต้องไปถึงขั้นคุยกันว่าจะต้องจัดสรรโควต้าใหม่อะไรเอาแค่ว่ามันนั่งมาข่าวออกมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไอ้ความที่จะมาบิดคิวหรือจะมาเล่นเกมใต้น้ำอะไรเงี้ยนะในท่ามกลางที่ตอนนี้ทุกกระแสมันเริ่มจับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเขาก็พยายามทำให้ในส่วนที่เขาร่วมมืออยู่เนี่ยมันต้องนิ่งอย่าไปหวั่นไหวหรือว่าอย่าไปขยับแดงร่วมมืออยู่กับน้ำเงินก็ต้องนิ่งนะฮะเพราะถ้าไม่นิ่งปั๊บนี่เขาก็มีเขียวเอามาจ่อรอไว้แล้วเกมมันน่าจะออกมาแล้วใส่อย่างนั้นมากกว่าง
1: ั้นเรียนถามพี่ไพศาลต่อว่าสถานการณ์แบบนี้แดงเขายังคิดจะหืออืออีกเหรอคะเรียนเห็นคุณทักษิณก็เงียบสนิทคุณอุ๊งอิ๊งเห็นทีไรก็อยู่แต่ต่างประเทศเขาก็มีความสุขของเขาคุณยิ่งรักยิ่งโดนคดีนี้เข้าไปไม่ต้องคิดเลยว่าจะกลับประเทศก็ยังคิดว่าจะมีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้เหรอ
0: ก็ถ้ายังไม่มีโอกาสก็คงไม่มีคงไม่ทำอะไรเขาคงไม่โง่พยายามไปออกหน้าทำอะไรต่างๆก็มี
1: หมายถึงว่าแบบแอบทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ก็ผมเห็นข้อมูลก็ไหลไปทางพรรคฝ่ายค้านผมไม่เคยเชื่อว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะจะมีคอนเนคชั่นถึงขั้นเป็นล่วงเลยเอาข้อมูลรับนู่นนี่อะไรมาได้

0: ผมก็คิดว่าคงมีอ่ะแต่ว่ามันคงจะผ่านที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยเขารู้สึกเปลืองตัวซึ่งมันก็เห็นอยู่นะเป็นไปได้อยู่นะเป็นไปได้ผ่านจุดใดจุดหนึ่งที่เราก็เห็นเวลาเขาเคลื่อนไหวเรื่องพิปรายเขาแสดงท่าทีชัดเจนอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็สื่อวันนี้เขาก็พยายามไปขุดคุยเรื่องนาฬิกาใช่ไหมผมก็เพิ่งทราบนะว่าเป็นรุ่นที่คุณ
1: อนุทิน
0: ไปซื้อคุณอนุทินเนี่ยเขาชอบรุ่นนี้มากนาฬิกาคาซิโอรุ่นนี้นะเขาไปเจอร้านนาฬิกาที่ไหนเนี่ยเขาจะเข้าไปดูแล้วถ้ามีรุ่นนี้เขาจะซื้อเลยมีกี่เรือนเขาก็จะซื้อเสร็จแล้วก็จะไปให้ช่างแกะชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วเจอคนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะมอบให้นะก็นำรายการเหล่านี้มามอบให้ก็เห็นว่าสื่อเขาก็ไปรวบรวมนะเขาบอกว่าคาซิโอที่เขารุ่นนี้เขาเรียกคาซิโอรอยัลนะคาซิโอรอยัลคอนเนคชั่นเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูแล้วก็มีหลายคนนะได้รับอยู่ที่เป็นนาฬิการุ่นดังกล่าวเนี่ยนะโดยเขารายงานว่าอย่างนี้บอกว่าเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมีภาษาอังกฤษว่าอนุทินชาญวีรกูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งที่ฮือฮากันมากก็คือมีภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่เปรียบเสมือนนาฬิกาแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลกันซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี69และมีภาพปรากฏครั้งแรกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69ขณะร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีคนนักข่าวสังเกตเห็นแล้วว่ามีนาฬิกาคาซิโอรอยัลรุ่นเนี้ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของคุณอนุทินครับนายพ
1: า
0: ราดอนปิศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์องค์สิทธิถาวรปราดเซนเบ้เนี่ยนะแล้วก็โดยมีรายงานว่านายอนุทินเนี่ยชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาลงพื้นที่หาเสียงและไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยรัสเนี่ยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี้ก็จะซื้อสะสมไว้โดยจะมีทั้งรุ่นสีน้ำเงินและรุ่นสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมก็ประมาณเรือนละ 1,900 บาทโดยนาฬิกาจริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่นเขาคือ Casio AE -1200WH แต่ว่ามีชื่อที่ในคนที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาเรียกกันว่า Casio Royal เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนเนี่ยมันออกแบบคล้ายกับไซโก้รุ่นที่เจมส์บอนด์ใช้ในภาพยนตร
1: ์คาซิโนรอยัล
0: ก็เลยแปลงชื่อจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนคาซิโนรอยัล
1: คาซิโนรอยัล
0: เป็นคาซิโอรอยัลแบบเป็นที่มาที่ทำให้การคาซิโอรอยัลเขาจะพยายามให้มันคล้องจองกับชื่อไอภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนคาสิโนรอยัล
1: รุ่นที่แดเนียลเครกใช้เป็นของอะไรนะเป็นไซโก้เหรอฮะ
0: จริงๆแล้วของแดเนียลเครกใช้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นที่สมัยเนี่ยฮะชอนคอนเนอรี่แต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกเป็นนาฬิกาเจมส์บอนด์แล้วก็บังเอิญว่ารุ่นนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อเจมส์บอนด์ตอนที่คนจำได้ล่าสุดเนี่ยมันคือคาสิโนรอยัลมากกว่ามันดังกว่าก็เรียกชื่อนี
1: ้
0: แล้วมันก็คาซิโอคาซิโนมันก็เสียงมันก็คงคล้ายๆ คล้ายๆกันด้วย
1: ค่ะ
0: เขาพูดถึงที่มานะที่ว่าทำไมถึงเรียกกันว่าเป็นคาสิโอรอยัลครับโอ้ต้องพักกันก่อน
1: เรียกก็ว่าเจมบอลเนี่ยเขาใช้โอเมก้า
0: ปัจจุบันใช่ไหม
1: มาสเตอร์ใช่
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนันสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอนุทิน
3: รู้แล้วพี่เพศาลคะรุ่นที่คุณอนุทินใส่เนี่ยเป็นรุ่นที่คล้ายที่สุดไม่อยากจะพูดคำว่าก๊อปนะคะคล้ายไซโก้ค่ะเป็นไซโก้ M354 Memory Bank Calendar เป็นเปิดตัวในปี1978ด้วยราคาประมาณ250 เหรียญที่มาของชื่อคือมีปฏิทินที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม1930แล้วก็สิ้นสุดปี2009นะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยคนที่ใส่อ่ะยังเป็นโรเจอร์มัวร
2: ์ต่อยุคโรเจอร์มัวร
3: ์ยุคโรเจอร์มัวร์แล้วหน้าตาออกมาเนี่ยเหมือนกับเรือนที่นี่แหละที่คุณอนุทินเขาชอบใช่ค่ะเขาน่าจะได้อินสปายมาจากเรื่องนี
2: ้เขาน่าจะเป็นคนรุ่นเจมบอนด์ก็น่าจะรุ่น
3: ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยที่สารค่ะอันนี้คือโรเจอร์มัวร์ใส่น่าจะอินสปายจากอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอหลังจากไซโก้รุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแท็กฮอยเออร์ก็มีนะคะมีโอเมก้าซีมาสเตอร์ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโอเมก้าค่ะไปนู่นเลยค่ะที่ดูหน้าตาเป็นออโตเมติกแล้วก็หน้าตาเป็นเหมือนนาฬิกาอันเนี้ยคือได้อินสปายมาจากไซโก้ตั้งแต่สมัยโรเจอร์มัวร์ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เอ้วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ก็นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เคยให้ประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหรืออบต.ราชาเทวะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะคือนายทรงชัยเนี่ยก็ถูกคำพิพากษาศาลจำคุก5 ปีนะและได้ประกันตัวในชั้นที่ยื่นอุทธรณ์ก็
3: ถอนประกันใช่ไหมฮะ
2: ก็ปรากฏว่าวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลไต่สวนและได้ความว่าคดีนี้เนี่ยศาลมีคำสั่งปล่อยตัวนายชั่วคราวในทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเมื่อครบวาระจำเลยที่1ได้รับเลือกเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลต่อมานายอภิชาตินกขมิ้นจำเลยที่11ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกแทนตำแหน่งที่ว่างแต่นายอภิชาติก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากศาลประทับรับฟ้องคดีนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะปัจจุบันนายจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนนกขมิ้นหมดเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: จากทรงชัยแล้วก็มาเป็นอภิชาติ
3: เหมือนเป็นสสก็มีนะ
2: อภิชาติก็ถูกคดีก็เป็นไม่ได้ต้องพ้นต้องไปเป็นจตุรนต์นกขมิ้นรองนายกก็เ

0: ทำหน้าที่เป็นรักษาราชการแทนนายกอบต.ราชาเทวะส่วนโฆษกส่วนตัวเมื่อวันที่13สิงหาคมจำเลยที่1ได้เข้าร่วมการประชุม
1: ธงชัยอภิชาติจาตุรนต์นกขมิ้นหมดเลย
0: คือจาตุรนต์นกขมิ้นก็รองนายกก็เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.อบต.ราชาเทวะแล้วก็ให้คุณทรงแต่งตั้งคุณทรงชัยเนี่ยเป็นโฆษกส่วนตัวและเมื่อวันที่13สิงหาคม69เนี่ยคุณทรงชัยเนี่ยจำเลยที่1ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2569ปัญหาว่าคดีมีเหตุนะ
1: เปลี่ยนแปลงคำสั่งปล่อยชั่วคราว
0: จำเลยที่1หรือไม่เห็นว่าในชั้นตรวจพยานหลักฐานโจทยื่นบัญชีระบุพยานรวม432อันดับเป็นพยานบุคคล80อันดับเป็นพยานเอกสาร350อันดับและพยานวัตถุ2อันดับในจำนวนนี้มีพยานบุคคลอย่างน้อย18อันดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทำบันทึกและเอกสารต่างๆในโครงการเสาไฟปฏิมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะเป็นมูลฟ้องคดีนี้จำเลยที่1ซึ่งเคยรับผิดชอบบริหารราชการและเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของอบต.ราชาเทวะในที่เกิดเหตุย่อมทราบถึงช่องทางและความมีอยู่ของพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นอย่างดีประกอบกับจำเลยที่1ถูกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหลายคดีเมื่อศาลประทับฟ้องจำเลยที่1ก็หาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่จนกระทั่งผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการต้องมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งถึงกระนั้นจำเลยที่1และนายจตุรนต์ก็ยังหาทางให้จำเลยที่1เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะด้วยวิธีตั้งจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวดังที่ได้ไต่สวนได้ความแม้จะฟังตามที่นายจตุรนต์อ้างว่าตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรองนายกประสงค์จะให้จำเลยที่1เข้ามาช่วยแนะนำการปฏิบัติหน้าที่และจำเลยที่1ไม่ได้ใช้อำนาจหรือเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการประชุมสภาก็ตามแต่บทบาทและพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อพยานเอกสารและพยานบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญคดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่1จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลนะในชั้นนี้จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1แล้วให้ออกหมายขังจำเลยที่1ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่1ใช้หลักประกันร่วมกับจำเลยอื่นอีกหลายคดีจึงยังไม่สั่งคืนหลักประกันก็เขาบอกปัจจุบันจำเลยที่1ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ป้องกันการหลบหนีจึงให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้รักษาเจ้าของคดีดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งปลดอุปกรณ์ EM เนี่ยเพราะว่าจะต้องนำเข้าคุกไปนะครับ
1: ติดจริงเลยเหรอคะ
0: ตอนที่ได้ประกันให้ติดกำไร EM ออกมา
1: ไม่แล้วตอนนี้กลับไปติดเลยเหรอคะ
0: กลับไปติดคุกนะเพราะถอนประกันแล้ว
1: อ้าวเขาไม่เตือนก่อนเหรอคะ
0: ไม่เตือนนะครับเพราะว่าหลายรอบแล้วไงก็คือมีคดีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่หยุด
1: ผู้ว่าสั่งให้หยุด
0: จนกระทั่งผู้ว่าสั่งให้หยุดใช่ไหมก็
1: ผู้ว่าสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดยังออกจากบ้านไปที่ออกยังไป
0: ยังให้รักษาการเนี่ยมาแต่งตั้งตัวเองเป็นโฆษกประจำตัวก็เข้าร่วมประชุ
1: ม
0: ก็เลยในคดีที่มีการฟ้องร้องอยู่แล้วให้ประกันก็เลยถอนประกันเลยไม่ให้ประกันละครับ
1: ทำไมเขาอยู่เฉยไม่ได้คะ
0: ผมก็ไม่ใช่คือมันน่าจะเป็นอบต.ของเขาอะนะเหมือนก็เป็นเจ้าของอยู
1: ่เหมือนกับทั้งธงชัยทั้งจาตุรนทั้งอะไรนะอีกคนนึงสามคนเนี่ย
0: คนละคนเดียวกันหมดเลยน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดอะผูกขาดกันอยู
1: ่
0: ก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ที่นั่นเจ้าตัวไม่อยู่ครับ
1: มันก็มีคนนำทุนเดียวกันทำให้อยู่แล้วจะไปทำไมให้มันยุ่งอะคะพี่พิสาร
0: ก็อดซื้อไม่ได้อะไหนๆก็ได้ประกันตัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็พยายามจะเข้าไปติดตามนู่นนี่อะไรอยู
1: ่ก็เลยติดคุกเลย
0: จนล่าสุดเห็นว่าไปทำอะไรที่ไว้ลุกล้ำคลอง

0: พลิงของกรมชลประทานเขาสั่งเรื่อง400กว่าล้านโครงการนั้นอบต.ราชาธิวะเหมือนกันไปทำ
1: แล้
0: เป
1: ว
0: ็น
1: ต
0: โ
1: อ
0: ค
1: น
0: ร
1: ที
0: ง
1: ่เข
0: ส
1: า
0: ร้
1: เ
0: ารง
1: ิ่มทำไมไม่ห้าม
0: เขาขออนุญาตเขาบอกเขาขออนุญาตมาแต่ว่ากรมชลเขาบอกเขายังไม่อนุมัติเลยแต่ทำไปแล้
1: ส
0: ว
1: ร้างเลย
0: เปิดประมูลแล้วก็สร้างเลยตัวโครงสร้างก็ลงไปอยู่ในคลองก็ครึ่งคลองอ่ะ
1: เจ๋ง
0: ก็จะ
1: จร
0: ม
1: ิ
0: ี
1: ง
0: ศาลเป็นศาลาไทยเป็นอะไรต่างก็
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: เป็นอะไรต่างๆเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเป็นอะไรทุกอย่างที่จะเป็นเหมือนเรือนแพลอยน้ำเลย
1: ค่ะ
0: แต่ทำด้วยโครงเหล็กนะเป็นมู
1: โอ
0: ล
1: เ
0: ค
1: ค
0: ่าสูงเลยหลายร้อยล้านเลยครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
1: พี่เพศสารคะในวันพรุ่งนี้อ่ะพี่เพศสารได้สำรองพวกไฟพวกแบตเตอรี่พวกอาหารหรือว่ามีเรืออะไรบ้างไหมคะ
0: เรือยังมีอยู่ลำหนึ่งตั้งแต่ตกค้างมาปี54
1: รั่วไหมคะเริ่มซ่อมแซมปะผุอะไรยังคะ
0: มันเป็นเรือไอ้นั่นนะเรือไฟเบอร์กลาส
1: โ
0: อไม่ได้มันกองอยู่ใต้ต้นไม้ยังไม่เคยไปพลิกพลึกดูอยู
1: ่ก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก
1: รมอุตุนิยมวิทยาที่เขาออกประกาศเตือน
0: คือคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมหาอุทกภัยผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าแต่มันคงจะตกฝนมันคงจะตกหนักแล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายอะไรอยู่อาจจะถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าออกจากบ้านก็อาจจะขุกขลักหน่อยแต่ว่าโอ้โหแบบระดับปี54นะก็มหาอุทกภัยหรือว่าเจออย่างหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อทางฝ่ายทางการว่านะอุตุที่เขาพยากรณ์เขาบอกว่ามันก็จะมีฝนหนักแต่มันจะไม่ใช่เป็นฝนที่ตกแบบต่อเนื่องไม่รู้มือไม
1: ่ลืมหูลืมตา
0: คือมันจะตกหยุดๆเขาว่างั้นนะแต่มันตกหนักอ่ะโอเคเข้าใจอยู่ก
1: ็
0: หลายพื้นที่ก็เริ่มมีตกต่อเนื่องมาหลายวันเขาก็เริ่มมีท่วมมีอะไรนะที่ระยองก็มีนะคุณรันผมเห็นข่าว
1: ระยองมันกว้างนะพี่ศาล

0: วันนี้เด็กที่บ้านก็มาจากระยองก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ
1: น่าจะบางพื้นที่ใช่น่าจะ
0: ใช
1: บา
0: ่
1: งพ
0: ค
1: ื้
0: ่ะ
1: นที่
0: แล้วก็ถ้าพูดถึงระยองท่วมมันก็ท่วมซ้ำซากตัวเมือง
1: พัทยาเนี่ยมันก็ตกหนักก็ท่ว
0: พ
1: ม
0: ัทยาก็ท่วมซ้
1: ทุ
0: ำซ
1: ก
0: าร ก
1: อบอยู่แล้ว
0: เราก็รู้อยู่จุดไหนที่จะท่วมแต
1: ใช
0: ่ม
1: ่
0: ันไม่ใช่ท่วมขังมันท่วมแล้วมันก็ไหลลงทะเล
1: ครับเร
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: วระบายเร็ว
0: เด็กคิดว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศนะแล้วเด็กก็เห็นคนที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะบางท่านก็เชื่อนะก็ตามเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนหลังเราไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์ของเรื่องลมฟ้าอากาศว่างั้นเถอะทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเพราะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ําเนี่ยหลายหน่วยนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ทรัพยากรน้ําสารสนเทศน้ําอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะจําชื่อมิสเตอร์หรือมิสซิสลมฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะคะพี่ไพศาลเราไม่มีใครเลยอ่ะที่พอเราคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะ
1: ยกหูโทรสัม
0: เขาเ
1: ภ
0: ป็นค
1: าน ษณ
0: ที
1: ์
0: ่น่าเชื่อถือค่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดแล้วมีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ทำให้เกิดความสงบในประเทศชาติในเรื่องนี้ได้อะค่ะแล้วเราก็มีบทเรียนจากที่หาดใหญ่มาแล้วคนที่เขาแจ้งเกิดเขาก็แจ้งเกิดจากเรื่องเนี้ย
1: เขาก็เตือน
0: พอเขาแจ้งเกิดได้คนก็ใส่ใจในการที่เขาจะเตือนในขณะที่เราไม่มีมิสเตอร์ลมฟ้าอากาศภาคราชการที่จะแจ้งเตือนเราหรือว่าที่จะสยบข่าวอะไรพวกนี้แบบที่มันเหมาะสมกับการสมัยค่ะพี่ไพศาลในเวลาแบบนี้เราต้องการคนที่มีความคล่องตัวอธิบายสู้กับโลกโซเชียลที่เขาก็ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์กันนะฮะ
1: อธิบดีกรมอุตุก็มันก็กลายเป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนกันไปนะ
0: มัน
1: โอกาส
0: เป็น
1: ที่คนที่จะมีความเชี่ยวชาญ
0: ความรู้ความชำนาญ
1: เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จนกระทั่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้น
0: มันไม่มี
1: มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าในกระทรวงนี้มันก
0: ็ถึงตำแหน่งไปกินสี่สิบสี่สิบเอ็ดเลยก็ว่ากันไป
1: ก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่พร้อมจะหมุนเวียนมานั่งสี่สิบ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่กรมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสู่ที่อื่น
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคุณสมิธธรรมสโรถูกไหมคะเราจะจำชื่อได
1: ้อยู่นานด้วย
0: แล้วที่ฉันเคยช่วงบางช่วงเนี่ยก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ตอนนั้นตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ว่าทันสมัยมากเท่ากับปัจจุบันนี้นะ
0: ค่ะพอสัมภาษณ์ปุ๊บจนคุ้นเคยก็ยิ่งนึกดีใจโอ้โหท่านได้ขึ้นเป็นอธิบดีแล้วพี่คนนี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ในสมัยเราเด็กๆนะคะอ้าวสักพักย้ายไปแล้วใครไม่รู้มา ไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นเลยมันก็ไม่รู้จะเชื่อถืออะไรใครก็จะปล่อยให้คนอื่นเขาสร้างกระแสกันแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตัดทางทำมาหากินหรือว่าคนอื่นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่มันหมายความว่าหน่วยเอกหน่วยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างข้อมูลที่มันทันสมัยเข้าไปอยู่ในใจคนได้ค่ะค่ะ
1: คือกลายเป็นว่าพวกเพจต่างๆเหล่านี้เข้าไปครองใจคนมากกว่านะ
0: อีกร้อยครั้งไม่เป็นไรพอถูกครั้งเดียวมันแจ้ง
1: คนจะจดจำ
0: มันแจ้งเกิดค่ะคุณสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มตก 23-21 กันยากลางเหนือตะวันออกกทมและปริมณฑลภาคกลางเนี่ยจะรวมถึงอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงเนี่ยนะคะทางการนิคมเขาก็สั่งให้อุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของอุตุยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ค่ะจุดที่มันเคยท่วมอย่างเช่นบางปูเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมคาตาแบบเห็นเพิ่งทำให้เข้าใจไหมว่าเขาทำให้เข้าใจเลยว่ามันท่วมเพราะอะไรพี่ไพศาลเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไหมคะ

0: เคยขับรถไปแล้วก็อยู่กลางถนนแล้วน้ำก็ขึ้นมาท่วมครึ่งคันรถเลย
1: ที่กรุงเทพ
0: แถวดินแดงอ่ะแถวที ่แถวที่ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นก็คือตึกที่ประกันสังคมเขาไปซื้ออ่ะ
1: กายใน
0: อะไรนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะก่อนจะไปถึงแยกก่อนจะไปถึงแยกไอ้ฟอร์จูนอ่ะ
1: ตรงนั้นมันเป็นแอ่งลงไงฮะ
0: ยังไม่มีสะพานนะ
1: เหรอฮะ
0: ยังไม่มีไอ้สะพานต่างระดับที่ข้ามตรงแยกนั้นนะ
1: ค่ะเอาอยู่ครึ่งคันเลยเหรอฮะ
0: มันน้ำมันขึ้นฝนตกมาแล้วก็ขึ้นมาครึ่งคันเลยไปไหนไม่ได้เลยต้องรอกับรถเลย
1: ล้างพรมหมดเลย
0: โอ้โหต้องไปลื้อเลยพรมหมดเลยตอนนั้นเป็นรถ Mazda 323ช่วงนั้นนะ
1: ไฟป๊อปอัพเลยสิคะตอนนั้น
0: ไม่ไม่ใช่ไฟป๊อปอัพ Mazda 323เป็นรุ่นที่เขาชนะไอ้ปารีสดักก้าเนี่ย
1: อ๋อฮะ
0: ปราชนาปารีสดักกาแล้วก็เนี่ยวัยรุ่นก็ชอบใช้กันนั่นจมเลยจมแบบโอ้โหแบบนึกไม่ถึงเลยเนี่ยนั้นประสบมากับตัวเองแบบทันทีทันใดเลย
1: ค่ะทำให้เข้าใจอะไรคะพี่เพศานบทมันจะท่วมเหมือนก็ท่วม
0: แล้วเราก็ไม่ได้ขนาดเป็นนักข่าวไม่ได้มีเตือนหรือว่ามันจะมีฝนตกหนักนะสัญจรมันถนนบางเส้นทางมันจะมีน้ำที่มันท่วมฉับพลันเลยมันไม่เคยได้ดูข้อมูลเลยขับออกไปจากที่ทำงานก็จะกลับบ้านด้วยไงระหว่างทางมาก็ฝนก็ตกไม่ใช่ตกมันเพิ่งจะตกด้วยนะตกแล้วมันก็รถติดแต่รถจะติดลมติดนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเราก็น้ำก็ขึ้นมาคือคนอาจสงสัยว่าเอ้าก็ขับหนีไปหนีไม่ได้รถมันติดจะเป็นแพยาวเลยอันนี้ประสบมา
1: ดิฉันเคยเจอท่วมแบบเห็นคาตาเลยเกินที่หาดใหญ่ค่ะพี่ไพศาลครั้งที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมแล้วก็ซุงถล่มที่พิปูนนะคะดิฉันอยู่ที่หาดใหญ่พอดีครั้งนั้นฝนตกไม่ขาดเม็ด2วัน2คืนค่ะพี่ไพศาลไม่ขาดเม็ดเลย2วัน2คืน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่วมไล่มาตั้งแต่สตูลเลยนะดิฉันไปเที่ยวสตูลอยู่หาดใหญ่แล้วก็ไปสตูลแล้วกลับจากสตูลเข้ามาหาดใหญ่ระหว่างสตูลมาถึงหาดใหญ่เนี่ยมองเห็นแค่ยอดต้นกล้วยสะพานเริ่มขาดไปเรื่อยๆและพอมาถึงหาดใหญ่คืนนั้นก็น้ำเข้าเมืองหาดใหญ่หมดเลยมีคนไปกินข้าวมันไก่กันที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องวิ่งขึ้นรถทหารกลับเข้ามาที่พักที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
0: ์ตัวเมืองตัวหาดใหญ่ก็ท่วมเลยใช่ไหม
1: ท่วมหมดเลย
0: โอ้โห
1: ท่วมหมดอย่างที่เราเห็น
0: แต่หาดใหญ่ผมก็ได้ยินว่ามันท่วมอยู่หลายรอบนะ
1: มันเป็นแอ่งกระทะอันนั้นน่ะคือตอนซุงถล่มที่พิปูนค่ะ
0: อ
1: ันนั้นเห็นกระตา
0: น่าจะสองก่อน2530
1: 32
0: 32
1: น่าจะ30313031นั่นแหละคำว่าฝนตกไม่หยุดเลย2วัน2คืนหนักบ้างเบาบ้าง
0: ผมไปลงไปทำข่าวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป1สัปดาห์ไม่ถึงนะประมาณสัก 4-5 วัน
1: มันแห้งนะคะวันรุ่งขึ้นมันก็แห้งเลยค
0: ่
1: ะ
0: แห้งแล้วก
1: ็มีสบู่มาขายสบู่เปียกน้ำ
0: เห็นแต่ยอดไอเมนนะฮะทรายมันถมมาเป็นเดินขึ้นไปแล้วมีปลายยอดเมนโผล่ขึ้นมา
1: อันนี้ที่รู้จะเดิน
0: ใช่ที่พี่ปูนมันละไอลำน้ำตาปีนี่ใช่ไหมมันมาโอ้โหมันมาทั้งซุงทั้งทรายดินโคลนแล้วก็ไปก็ไปผมต้องไปลงมันต้องเลยไปก่อนนั้นรถไฟแล้วก็นั่งย้อนกลับมาที่ทุ่งสงหรือไงเนี่ยแล้วก็มันจะมีแล้วถึงเรียกรถแท็กซี่ที่ให้ไปส่งที่พิปูนคือรถไฟรู้สึกเขาจะวิ่งไม่ตลอดนะเขาจะมีจุดที่เขาจะให้เราลงแล้วก็เราก็ต้องย้อนขับใช้รถขับมาส่ง

0: อืมถึงจะไปที่พี่ปูนี่ได้ครับ
1: จากหาดใหญ่จะกลับกรุงเทพในตอนนั้นต้องอาศัยเครื่องบินของกองทัพอากาศกลับค่ะร
0: อ
1: ถไฟตัดหมด
0: ไอ
1: เล
0: ้
1: ย
0: รถไฟตัดหมดใช่ไ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ม
1: ่ค่ะรถไฟตัดค่ะถน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ก็น่าจะด้วยค
0: ค
1: ่
0: ระ ับฮะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณนันครับ
1: ค่ะ
0: เอ็มมาดูเรื่องที่FM 100.5จะพาท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปที่เวียดนามเวียดนามตอนใต้นะที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: นะ
1: ก็อยากให้ไปกันนะคะที่ท่านดูแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบว่าสบายๆนะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: นี่เราตั้งไว้เท่าไหร่นะ
1: สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
0: บาท
1: ค่ะใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนี่ยหนาวๆเนี่ยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนใช่ไหมเรายังไม่เคยได้ยินเลยเขาบาเดนเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะต้องขอบอกเลยว่านี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยและนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบทะลุสายหมอกขึ้นยอดเขาบาเดนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของขั้วความพิเศษสุดขั้วของทริปนี้ก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูตำนานแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเป็นระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนคือสัมผัสชีวิตลุ่มน้ำโขงนั่นก็พาร์ทหนึ่งนะคะแล้วก็ล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนก็อีกพาร์ทหนึ่งค่ะจะเดินทาง28พฤศจิกายนกับ1ธันวาคมราคาท่านละ 39,900 บาทค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดจดเบอร์เลยค่ะนะคะรุ่นเราต้องโทรเบอร์ค่ะชัวร์สุด094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ค่ะรีบโทรเข้ามากันนะคะ
0: จุดเด่นคือไปกับใครด้วยนะ
1: ใช่
0: ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปกับอาจารย์เสน่ห์ดีจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงใจ
1: ไปแล้วก็ไปอีกได้เราจะจดจำว่าเราไปกับใครมันสนุกตรงนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ผมดูในเว็บข่าวของแต่ละสำนักนี่

0: ถ้าเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเขามีสัก10ข่าวนะผมดูแล้วน่าจะเป็นของเนเน่สัก5ข่าวมุมนู้นมุมนี้นะวันนี้ก็ครองพื้นที่ข่าวมากนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับน้องเนเน่อย่างเนี่ยมติชนบอกตลาดพยากรเขาชิดัน
1: อ๋อเข
0: เน
1: ารับ
0: เ
1: พ
0: น
1: นันกันเหรอคะ
0: เขาจะ
1: มี
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับพนันไหมคะ
0: เขาจะมีร้านรับพนันเนี่ยเขาจะมีออกแต้มต่อในพวกนี้ธุรกิจเขาเป็นธุรกิจเปิดเผย
1: โอ้เยี่ยมมาก
0: กระแสเนเน่รอย่าหรือว่าแพรวรัติการอำลอยนักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปียังคงร้อนแรงหลังขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเรนต์2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21ด้วยเพลง Seven Nation Army ของThe White Stripe ก่อนเข้าสู่คืนประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะ23กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะผลโหวตจะออกมาเขาใช้คะแนนจากโหวตล้วนๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าคาวชิซึ่งเป็นตลาดพยากรของสหรัฐประเมินโอกาสที่เนเน่จะคว้าแชมป์ไว้ที่ 93% ทิ้งห่าง100 fingers 100นิ้วเนี่ยนะซึ่งอยู่ที่ 7% และ
1: คนนั้นโชว์อะไรคะที่โชว์มายากลหรือเปล่าคะ
0: อันเดดฟิงเกอร์นี่น่าจะโชว์มายากล
1: ได
0: ้ 7% แล้วก็จีโน่โปรเจอร์ 2% โดยตลาดดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายในสัญญาผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วกว่า 409,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการซื้อขายของผู้ใช้งานตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนการแข่งขันรอบไฟแนลโดยเมื่อวันที่22กันยายนเคาชิเคยประเมินเนเน่ไว้ที่ 75% ตามด้วยจีโน่โฟลเกอร์ 13% และ100 Fingers 7% ก่อนที่เนเน่จะขึ้นร้องเพลง Seven Nation Army ในรอบชิงชนะเลิศนอกจากผลงาน
1: เดดฟิงเกอร์เป็นกลุ่มมายากลทีมมายากลหน้ากากสุดลึกลับที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับไวรัลมาแล้วจนคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากฮาวิแมนเดลค่ะพี่เนซ่าคือที่เข้ามารอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ปุ่มทองคำกันทุกคนหรอกอีกคนหนึ่งที่ได้ปุ่มทองคำก็คือไลโนเอลค่ะคนนี้เป็นนักร้องพวกนี้เคยได้ปุ่มทองคำนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่งรายโดเอลแล้วก็มากลุ่ม 100 Fingers นี่เคยได้ส่วนคนอื่นไม่ที่เช็คดูไม่ได้นะพี่สารค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าโดยส่วนตัวนะคะเรียนว่าจะพูดว่าไงถ้าเป็นเน่ๆไปต่อได้ในเรื่องธุรกิจก็ดีนะใช่ไหมคะ
0: ก็ที่ดูจะแข่งกันก็เป็นเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเขาร้องอันนั้นเขาร้องเพลงทักษะการร้องเพลงเหมือนกันจีโน่โฟลเกอร์เพราะฉะนั้นคนที่ร้องเพลงนี่จะมีสองคนก็คือเนเน่กับจีโน่โฟลเกอร
1: ์
0: ที่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่มันต้องดูเรื่องการโหวตรับจากคะแนนโหวตแล้วคนไทยโหวตไม่ได้ด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่าง
1: ๆต้องเป็นชาติอื่นนะคะ
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ๋อเฉพาะอเมริกัน
0: เฉพาะอเมริกันอเมริกันชน
1: ค่ะ
0: ที่จะลงคะแนนเลือกนะฮะถ้าคนไทยถ้าอยู่ในอเมริกาน่าจะได้นะถ้าเป็นซิติเซนเป็นอะไรต่างน่าจะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาจะมีการก่อนจะโหวตเขาจะมีการลงทะเบียนเขาจะให้ลงทะเบียนอะไรต่างๆด้วย

0: คราวนี้มันก็มีหลายเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงแบบก็เราถูกนำไปใช้ในพวกการแข่งขันฟุตบอลนะเพลงที่เนเน่ร้องเนี่ยแต่เนเน่เขาดัดแปลงนะ
1: ค่ะ
0: เขาดัดแปลงไม่ใช่ตามเนื้อเพลงจริงๆนะเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็ถูกนำไปร้องในการแข่งขันฟุตบอล
1: Seven Nation Army
0: ผมเข้าใจว่าในก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมักจะเอาเพลงเนี้ยร้องกันแต่ว่าถ้าได้แชมป์แล้วเนี่ยวันที่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นเพลงของวง Queen
1: mm-hmm.
0: We Are The Champion,
1: Champion.
0: อันนั้นจะเป็นเพลงที
1: ่อันนี้เป็นเพลงขวัญปลุกใจค
0: ่
1: ะ
0: คนแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของ7ชาติอะไรเลยนะ
1: mm-hmm.
0: เขาบอกว่าคนแต่งเนี่ยไวท์ที่เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วเป็นมือกีตาร์เนี่ยของที่เขาเป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกไอ้มูนิธิ Salvation Army เพี้ยนเป็น Seven Nation Army คือเด็กอ่ะออกเสียงเป็นSalvation Salvation แปลว่าเหมือนกับไอ้มูนิธิกู้ภัยมูนิธิให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: Salvation Army แต่เขาไปเรียกเพี้ยนเป็น Seven Nation Army เนี่ยก็เลยเอาไอ้สิ่งที่เคยเป็นการเรียกเพี้ยนตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพลงเนี่ยแต่เนื้อเพลงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรนี้ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลได้เห็นมือกลองเขาไหมคะ
0: ก็เห็น
1: เน่ร้องแล้วก็ผู้หญิงตีกลองแบบ
0: ผมแดงอ่ะแล้วก็พยายามสืบค้นกันว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ย
1: ทราบแล้วนะคะเพจ Facebook Dad Mom and Rock and Roll Kids Rock and Roll Kids เพจข่าวสารวงการเพลงล็อกที่มีคนติดตามอยู่160,000คนเปิดเผยที่มาของผู้หญิงที่มาร่วมเล่นเป็นมือกลองให้กับน้องเนเน่ในเพลง Seven Nation Army รอบ Final เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Warning ค่ะเป็นวง Alternative Hard Rock 3พี่น้องจากเมืองมอนเตเรย์รัฐนัวโรเลองประเทศเม็กซิโกค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็เขาเป็น3พี่น้องที่เล่นเปียโนคลาสสิกมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะมาสนใจดนตรีร็อก1ใน3คนพี่น้องนั่นแหละคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มาตีกลองให้เนเน่ค่ะก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่อยากให้ได้ค่ะซึ่งใจดิฉันก็คิดว่าคนน่าจะได้ฮะฮะ
0: พรุ่งนี้เช้า8โมงฮะ
1: 93% เลยอ่ะโอ้เยี่ยมมากค่ะ
0: ก็แต่ว่าถึงว่าอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าหากว่าไม่ได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็แจ้งเกิดแล้วล่ะในวงการบันเทิงนะคงจะมีพวกค่ายเพลงดังๆอะไรต่างๆคงจะมาติดต่อเตรียมที่จะนั่นไป
1: เขาก็มีสปอนเซอร์ใหญ่แล้วล่ะอย่างที่เด็กที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเขาที่ตลาดนาคานะคะก็มีบริษัทใหญ่สนับสนุนให้เดินทางไปอเมริกาไปเชียร์ในครั้งนี้ด้วยนะ
0: วงเขาใช่ไหม
1: ใช่เพื่อนสามคนนะ
0: เด็ก
1: ผู้ชายสามคนนั่นน่ะชุดที่น้องเนเน่ใส่ก็สวยเธอเองเธอก็สวยขึ้นด้วยนะฮะ
0: มีสื่อก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับชุดล่าสุดนะแดงดำนี่ใช่ไหม
1: แดงดำดูแดงไปหมดเลยคนตีกลองผมก็แดงจ้าแต่ดูได้ดูจอเล็กเพราะว่าเราต้องดูแบบย้อนหลังใช่ไหมฮะดูแป๊บนึงแล้ววิ่งเข้าไปทำงาน
0: ครับ
1: ดูไม่ทันได้ชัดเท่าไหร
0: ่มาในคอสตูมที่เขาเรียกว่าล็อกสตรองเลดคอมมานเดอร
1: ์
0: ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร็อกดุดันแต่เบื้องหลังชุดนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความร่วมมือกันของทีมงานเบื้องหลังที่ถ่ายทอดจากไอเดียครอบครัวสู่ความประณีตระดับมืออาชีพ

0: จุดเริ่มต้นของชุดนี้มาจากภาพในหัวของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่สลัดลุคเดิมๆมาสู่ลุคที่ดูแข็งแกร่งมั่นใจและสง่างามเปี่ยมด้วยพลังของความเป็นบล็อกจากแนวคิดและอารมณ์ที่คุณแม่ถ่ายทอดออกมาถูกนำไปพัฒนาต่อโดยพี่ไอซ์ที่ช่วยตีความและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ให้เห็นทิศทางของชุดอย่างชัดเจนก่อนจะส่งไม้ต่อให้พี่หมอหญิงรับหน้าที่เนรมิตจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงบนเรือนร่างของเนเน่เนี่ยจะมีทีมงานมีอะไรต่างๆที่เขาเข้ามาช่วยกันนะเยอะแยะมากมายหลายคน
1: ไปถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะ
0: เป็นผ้าไหมบ้านครัวนะ
1: ต้องมีทีมงานเลือกเพลงถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เลือกเพลงตีความเพลงออกมายังไงแล้วเรื่องเสื้อผ้าชุดให้เข้ากันโอ้ไม่ต้องเป็นทีมงานทีมใหญ่ค่ะพี่เลย
0: ค่ะ
1: อยากให้เปิดเผยในตอนหลัง
0: ชุดนี้เลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือทรงคุณค่าจากชุมชนบ้านครัว
1: บ้านครัวที่ลองเมืองเนี่ยหรอคะ
0: ก็คือใช่ชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพก็ที
1: ่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบรมนิวาส
0: ฝรั่งเอามาทำอะไรนะ
1: จิมทอมสัน
0: จิมทอมสันเอามาทำนั่นแหละเขาก็เอาผ้าไหมจากบ้านครัวเขามาขลุกอยู่คนบ้านครัวแล้วก็ส่งเสริมให้ช่วยทอมาแล้วเขาก็เอามาจ้างดีไซเนอร์มาออกบงออกแบบแต่มาเขาเลยสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามชุมชนบ้านครัวเลยบ้านจิมทอมสันครับ
1: แต่น่าจะไม่ได้ก็น่าสนใจนะคะถ้ายังทอจากบ้านครัวอยู่อะค่ะ
0: เข
1: าต้องเล
0: ี้
1: ยงไหมนะ
0: ต้องเลี้ยงไหมด้วยทำอยู่ใช
1: ่
0: ชุมชนบ้านครัวก็ยังทออยู
1: ่
0: ยังมีกี่ยังมีอะไรที่เขาทออยู่ทอมือแต่ว่าเมื่อเป็นผ้าทอมือมูลค่าจะสูงม
1: ู
0: ลค่าจะสูงมากครับ
1: ร้านผ้าไหมบ้านครัวยังมีค่ะโอ้น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับช่วงหน้าดูหุ้นไทยวันนี้กันครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเราจะไปดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะพี่ไพศาลค่ะวันนี้

0: สุ
1: นี
0: แท
1: ่
0: ้
1: คุณอภิคุณสุเทพค่ะ
2: คร
0: ส
2: ับ
0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ส
1: ับ
0: วัส
1: ค
0: ด
1: ุ
0: ี
1: ณ
0: ค
1: ส
0: ุ
1: ุ
0: เ
1: เ
0: ทท พ
1: พ
0: คร
1: ค่ะ
2: ับ
1: สวัสดี
2: ส
1: ค
2: ว
1: ่
2: ั
1: ะ
2: สดีท่านฟังคำชมกับผมวันนี้ตลาดหุ้นนั้นเล่นในแดนบวกนะฮะก็มีการแกว่งตัวมาติดลบอยู่เล็กน้อย1602.86ในช่วงบ่ายนะลบไป1จุดแต่ช่วง

0: านกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้ต่างชาติขาย1,168 ล้านนะฮะกับตัวสถาบันขาย281รายย่อยซื้อ1,000กับตัวบล.ซื้อ443ล้านหุ้นที่มีลักษณะการขยับเดลต้านะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยฮะขึ้นมาเนื่องจากมีข่าวจะมี private fund นะในแง่ของprivate ในแง่ของการที่เป็น aggressive หน่อยจะเข้าซื้อเพิ่มเติมนะฮะในตัวเดลต้าในขณะที่จะลดบทบาทในการลงทุนในตัวปอทอกับตัวแอดวานซ์ก็เลยทำให้ตัวปอทอกับตัวแอดวานซ์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะวันนี้หุ้นที่อ่อนตัวเป็น KBank นะ KBank ลงไป2บาทพี่เทพลงไป1บาทนะครับไทยพาณิชย์ลงไป2บาทแบงก์กรุงเทพลงไป2บาท50ตังค์แอดวานซ์ลงไป4บาทนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันนั้นลบไป156จุดครับในฝรั่งเศสลบไป26ในตัวของลอนดอนลบไป24นะครับแล้วก็อิตาลีลงไป304ในขณะที่ดาวโจนส์ลงหน้านั้นลบไป171ข่าวที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวที่เขาจะเจอกันนะฮะสองผู้นำใหญ่ระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยข่าวเพิ่งออกมาว่าทางจีนนั้นได้เดินทางเข้าสู่ในอเมริกาแล้วนะครับภาวะหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางแคบนะฮะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัววันนี้ราคาน้ำมันนั้นในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่ระดับราคา100เหรียญนะฮะ100เหรียญในขณะที่ตัว WTI ขึ้นมาที่90เหรียญขึ้นมาประมาณ1เหรียญกันทั้งหมดนะครับราคาทองนั้นอยู่วันนี้ทองยังอ่อนตัวอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราเล่นกันอยู่ที่4,334วันนี้เหลือ4,307แล้วฮะนะลงมาอีก52เหรียญตอนนี้นะครับก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องค่าบาทวันนี้บาทเราเนี่ยทองทอประกาศ33.20เป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะครับสภาวะตลาดเนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจสำหรับในรอบสองในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายบางไปหมดนะครับอาจจะมีเรื่องตั้งแต่สวนะครับมีเรื่องตั้งแต่พิจารณาสวรอบที่แล้วแล้วก็ยังมายังต่อเนื่องข่าวในแง่นักลงทุนเนี่ยยังถามถึงวันที่28เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า28จะมีอะไรนะว่าจะเป็นยังไงบ้างการเมืองนั้นจะมีอะไรหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ยังคงต้องตามอยู่ในแง่ของตัวการเมืองมันทำให้ตัวภาพของตัวตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังคงจะต้องพิจารณากันต่อไปแล้วก็นะฮะต้องเพิ่มยังคงสบายใจไม่ได้สำหรับตัวการเมืองภายในบ้านเรานะฮะมันยังเป็นแรงปกคลุมอยู่อย่างไรก็ตามโดยภาพใหญ่แล้วทางเอสแอลยังมองเส้นเด็กยังแกว่งตัวครับจุดต้านยังไม่สามารถผ่านระดับ1,620ได้นะครับในขณะที่จุดรับ1,590น่าจะเป็นจุดที่พอที่จะพอรับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองตามกันอีกทีนะอ๋อมีข่าวตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือไทยคมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัว GST Gulf Space Technology นะฮะตัวไทยคมนะครับในเครือของ Gulf นะก็เปลี่ยนชื่อเป็น GST Gulf Space Technology นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงมาใหม่นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: มีทั้งอ่าวมีทั้งอวกาศเลยนะ
1: กราฟสเปซเทคโนโลยี
2: ส่วนทองคำวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ
1: ลงมานิดนึงป่ะคะ
2: ไม่ลงฮะศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย นะฮะก็เขาอ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย4,321เหรียญนะครั้งสุดท้ายถึงขนาดนี้ลงต่อไปอีกเกือบ20เหรียญใกล้ๆจะหลุด 4,300 แล้ว
1: ค่ะที่จะทำ
2: ปิดการเคาะราคาไปก่อนก็เลยเอาแค่ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลง12ครั้งราคานิ่งนะยังเป็นราคาเดิมเมื่อวานครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็อ่านข้อมูลจากสำนักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่เขาพูดถึงมือกลองที่เป็นหนึ่งใน3พี่น้องวงวอร์นิ่งจากเม็กซิโกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าท่านที่ติดตามรายการเราหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณคมกฤษคุณชาตรีนะคะแล้วก็คุณฮองนะฮะน่าจะ

0: ขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตามข้อมูลที่เพจนั้นเขาบอกเพจเลยนะ Dad Mom and Long and Low Kiss เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในนักดนตรีของวง Warning น่าจะเป็นมือกลองประจำของอเมริกัน
1: รายการ
0: ก็ Talent House Band ที่ชื่อว่าแอชลีย์นิโคลนีโน่มากกว่าค่ะนะคะ
1: ครับก็เป็นมือกลองประจำรายการอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ว่าผมเข้าใจว่า3คนนั้นน่ะเขามาร่วมแจมกับเขามาเยี่ยมเนเน่นะแล้วก็เนเน่ก็ชื่นชอบเขาด้วย
0: ใช่ๆ เขามาร่วม
1: มันจะมีภาพที่เขาเห็นแล้วเขาตกใจเลยเขาแบบโอ้โหเขาปราบปลื้มมากมาเยี่ยมแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกัน
0: เป็นวง3สาวเม็กซิกันที่ขึ้นโชว์ร่วมกับเนเน่นะฮะ
1: เดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวคงจะมีพวกคลิปพวกอะไรต่างๆออกมาด้วยกันนะครับ
0: ค่ะขึ้นโชว์ร่วมอาจจะเล่นอาจจะเข้าใจผิดก็คือเขาขึ้นโชว์ร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตีกลองเอางั้นดีกว่าค
1: ่
0: ะขอบพระคุณมากค่ะข้อมูลติงมาเลยทำให้ได้เห็นหน้าตาของคนฟังเราเลยปกติหลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ที่จะเข้ามาทักทายเราทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เรื่องกีฬาสักนิดนึงอ่ะก่อนเรื่องกีฬาเดี๋ยวจะลืมมีท่านถามมาว่าไม่พูดเรื่องคุณสมศรีบ้างเหรออุ้ยพูดเรื่องแรกเลยพูดเรื่องแรกเลยค่ะ
1: จะให้พูดเรื่องนาฬิกาด้วยไหม
0: ว่าไงคะ
1: ประชาเล่าไปเดี๋ยวไม่ได้เอ่ยชื่อ
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินเขาซื้อคาซิโอแล้วก็ไปสลักชื่อแจกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีอยู่ปีหนึ่งอ่ะคุณสนธิเขาไปทำนาฬิกานะแจกวันเกิดเขาเป็นของขวัญผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีไม่เยอะเรือนอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนผมอ่ะเขาได้มาเรือนหนึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ผู้จัดการแล้วผมออกไปละเป็นยี่ห้อปาเต้ฟิลิป
0: แจกหลายคนไหมฮะ
1: เป็นก็ว่าน่าจะหลายคนอยู่กันอ่ะ
0: เป็นสิบอยู่เหมือนกัน
1: เป็นสิบคนเขาไปจ้างทำไปจ้างทำเฉพาะเลยเป็นรุ่นเฉพาะเลย
0: ก็ต้องเป็นแสน
1: อาจจะมีสลักชงสลักชื่ออะไรอยู
0: ่ไม่ใช่พันกว่าบาทนะเขาแจกเป็นแสนนะ
1: น่าจะหลายแสนด้วยเลยนะ
0: อันนั้นกี่ปีมาแล้วคะ
1: น่าจะ
0: 30
1: น่าจะปีก่อนปี35
0: ก่อนปี35โอเค
1: ก่อนปี35ก่อน
0: ปี35
1: ก่อนที่จะมีเรื่องของในการเหตุการณ์พฤษภาจ้ะ
0: ก็คือ30ปีที่แล้ว
1: อืม
0: 34ปีที่แล้วแต่ถ้า15ปีที่แล้วเดียงก็เห็นแจกเหมือนกันค่ะ
1: นะ
0: สายสีส้มใช่
1: เป็นยี่ห้ออะไร
0: สายสีส้มแพงจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะสายสีส้มจำได้ก็จะมีใครๆก็ใส่สายสีส้มก
1: ันอ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่
1: จะวงในคนที่เราแจกคือวงใน
0: สายสีส้ม
1: คนที่อยู่วงในก็จะได้กัน
0: ก็เป็นคนใจกว้างคนอย่างคนใจดีอ่ะ
1: อัปเดตเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะวันนี้ผมดูนิดนึง
0: ค่ะ
1: อัปเดต
0: มีแบดมินตันได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16ปี
1: การ
0: ัน
1: ตี
0: ค่ะ
1: การันตีทองแดง
0: การันตีเหรียญทองแดงนะคะ
1: คือยังจะต้องไปคือชนะไต้หวัน3-0คู่อ่ะทีมชายนะ3-0ชุดคู่แต่ก็ชนะทั้งหมดเลยทั้งชายเดี่ยวชายคู่อะไรเงี้ยนะชายเดี่ยวมือหนึ่งชายเดี่ยว
0: พี่วิชัยคะข่าวมาวันนี้เมื่อตอน 17:25 นนะคะทีมแบดมินตันชายไทยเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่ก็ตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม
1: อ๋อก็เลยเป็นเหรียญ
0: แต่สามารถคว้าเหรียญทองแดงรอบเหรียญทองแดงแรกในรอบ16ปีค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: สรุปเหรียญวันนี้เมื่อ18:00 นของวันที่23นะฮะ สรุปเหรียญการแข่งขันนะครับจีนมาอันดับ1 47เหรียญทอง20เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญญี่ปุ่นเจ้าภาพมาอันดับ2แต่เหรียญทิ้งห่างเลยนะ15เหรียญทองจากจีน47นะญี่ปุ่นอันดับ2 15เหรียญทอง24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวม66เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้ฮะ8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวม40เหรียญอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวม19ไทยอันดับ5ครับนะ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม12เหรียญอันดับ6นี่เป็นฮ่องกง3เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นมาเลเซีย3เหรียญทอง0เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ8เป็นอิหร่าน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ9เป็นคูเวต2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ9เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 9อันดับ
0: ก็ถือว่าเราเนี่ยได้เทคบอลมาช่วยเยอะมากนะที่ไปสายงาน
1: เทคบอล3เหรียญ
0: ได้ถึง3เหรียญทองคิดดูว่าถ้าไม่มีกีฬาเทคบอลอยู่เราจะเป็นยังไงอ่ะ
1: วันนี้ได้ยกน้ำหนักเหรียญทองแดงมาอีกเหรียญนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็แบดมินตันชายเหรียญทองแดงอีก1ใช่ไหม
0: วันนี้อ่ะวันที่23กันยายนอีกไม่ถึง20วันนะคะเราจะเริ่มงานใหญ่ของประเทศไทยใหญ่มากๆเลยอ่ะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีแขกประมาณ 20,000 คนเข้ามาในประเทศไทยมีระดับผู้ว่าการโลกผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ย191ประเทศทั่วโลกมานอกจากรายการเราที่บ่นว่ามันเงียบๆๆๆเหลือเกินวันนี้เราก็กําลังใส่ใจกับเรื่องเอเชียนเกมแล้วก็ท่านนายกที่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ใช่มั้ยคะเหมือนกับเราลืมเลยอ่ะพี่เมษาว่าเราจะมีงานใหญ่20วันข้างหน้าแขกบ้านแขกเมืองที่ต้องเข้ามาและพลาดไม่ได้อ่ะมันมีในโลกนี้แค่2ประเทศเองนะในเอเชียได้แค่2ประเทศเองที่ได้จัดการงานซ้ำปรากฏไม่ใช่เราที่บ่นแค่เงียบนะคะดิ้นไปดูคอลัมน์ซูมของคุณสมชายกรุสวนสมบัตินะคะก็บ่นเหมือนเราและพอท่านบอกท่านเย้ก็อ่านทุกวันนะพอท่านบอกว่าพอบ่นปุ๊บก็เลยมีข่าวเคลื่อนไหวมานิดนึงก็เลยขอย้อนเล่าเรื่องการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยครั้งแรกของไทยเมื่อปี2534ค่ะทีนี้ก็เลยเขียนเป็นซีรีส์อยู่ในคอลัมน์ของท่านแต่มันก็ยังเงียบอยู่ดีค่ะ
1: ครับ
0: เงียบก็ไม่เป็นไรขอให้เวลาถึงจัดงานอย่าพลาดก็แล้วกันค่ะไม่ได้ท้าทายนะอยากให้เรียบร้อยรักประเทศรักทุกคน
1: ก็
0: เห็นญี่ปุ่นเละเรื่องจัดเอเชียนเกมได้ยันกลัว
1: เน้นประหยัดนะเอาจริงพอประหยัดเข้าแล้วมันความเรียบร้อยมันแย่มาก
0: มันไม่ใช่เรื่องประหยัดอย่างเดียวนะคะขึ้นเพลงก็ผิดไอ้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดไม่ได
1: ้
0: เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผิดไม่ได้เลย มันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องซีเรียสที่มันเป็นตัวอย่างนี่ผิดญี่ปุ่นก็ยังผิดจนได้อะค่ะ
1: เดี๋ยวนี้น่าจะเสียมาตรฐานญี่ปุ่นมาก
0: คนงงเลยว่าเป็นญี่ปุ่นได้ยังไง อย่างตอนเขาจัดโอลิมปิกเนี่ยในช่วงของโควิดนั่นก็จัดได้ดีถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มารอบนี้อ่ะคอยดูประเทศเราอีก20วันข้างหน้าก็แล้วกันมันจะเรียบร้อยขนาดไหนค่ะค่ะ
1: ครับวันนี้นี่มีคนอยุธยามาร้องเรียนใช่ไหมเอาปี๊บมาจะให้ทางสสภูมิใจไทยที่อยุธยาใช้คุมหัวเขาเป็นที่รัฐสภานายทวิวงโตทวิวงอดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายปุ้ยแสงนาคและชาวบ้านในพื้นที่ ได้มายื่นหนังสือถึงนายเจษดาดนตรีสนอสสปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือมาร้องกรณีการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางโดยนายทวีวงศ์กล่าวว่าตนเองในฐานะตัวแทนชาวอยุธยาจากการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขณะนี้กำลังจะเจอกับน้ำท่วมจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลและข้อเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยเช่นกันเรื่องแรกรัฐบาลละเลยคือรัฐบาลคาดการมาตลอดว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งแต่เมื่อฝนตกในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพแต่ภาคกลางก็ฝนตกตลอดเช่นกันทำให้การคาดการของรัฐบาลผิดพลาดไปจากเดิมที่คิดว่าจะเป็นภัยแล้งแต่ปัจจุบันน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักทำให้ส่งผลถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนและทำให้การเตรียมการของรัฐบาลก็ยังไม่มีความพร้อมยกตัวอย่างเช่น20กันยายน69เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่แค่690คิวแต่เมื่อ22กันยาเนี่ยระบาย 1,300 คิวซึ่งใช้เวลาแค่2วันเพิ่มมาเป็น600คิวทำให้คืนวันที่21กันยายนจนถึงเช้ามืด22เนี่ยน้ำขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเกือบ1เมตรทำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันส่งผลให้เกิดความเสียหายแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการละเลยเรื่องการแจ้งเตือนที่ทันเหตุการณ์และแม่นยำเมื่อรัฐบาลมีการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนกันอย่างกระชั้นชิดทำให้ประชาชนเตรียมตัวได้ไม่ทันเช่นกรมชลประทานมีการแจ้งเตือนเมื่อคืนนี้ว่ามีการระบายน้ำที่ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่เริ่มระบายตั้งแต่เมื่อวานช่วง 15 นาฬิกาแต่ช่วงเย็นเพิ่งมาแจ้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีความแม่นยำว่าสุดท้ายแล้วจะมีการระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจนได้รับผลกระทบต่อพี่น้องคนในอยุธยาหากระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรพี่น้องชาวอยุธยาได้รับผลกระทบทั้งหมดเป็นตัวที่น่ากลัวมากสำหรับคนอยุธยาแต่รัฐบาลไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ
0: เดี๋ยวก่อนนะเขาใช้คำว่ารัฐบาลทุกคำทุกคำความจริงแล้วชลประทานหรืออะไรกันแน่ฮะ
1: มันจะมีไอ้นั่นนะปอพอด้วยชลประทานด้วยแล้วปอพอด้วยในส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นของกรมชลประทานที่ต้องมาแจ้งเตือน
0: จริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดิฉันเชื่อถือมากๆนะคะพี่ภัยศาลเพราะว่าถึงแม้กระทั่งตอนน้ำท่วมปี54อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองไปตามข่าวก็คือว่าไม่ฟังชลประทานถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไปไม่ยอมให้พ่องน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็ไม่ยอมให้ผันน้ำไปตามทิศทางที่มันควรจะไปตอนนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าข้าราชการเป็นมืออาชีพนะคะแต่เพียงว่าถูกนักการเมืองเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้เขาไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถเขาได้อย่างเต็มที่พอมาถึงตอนนี้ดิฉันยังถามพี่ภัยศาลว่าชลประทานยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะถ้าปล่อยเขาแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยเอางี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามันคือความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวของเขาจริงๆถ้าปล่อยให้เขาตัดสินใจโดยความรู้ความสามารถโดยอิสระเนี่ยเราจะรอดยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้จากบทบาทอย่างนั้นเริ่มค่อยๆหายไปนะใช่ไหมตอนหลังๆเนี่ย
0: ก็กำลังสงสัยอยู่อะค่ะคือในตอนปี54อ่ะเขาเนี่ยโอเคนะแต่นักการเมืองไปบีบเขาตอนนี้เขายังโอเคอยู่ป่ะฮะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพี้ยนไปหมดหรือเปล่า
0: การโยกย้ายแบบเอาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาทำงานหรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอ้เหนื่อยเลย
1: คุณพลาดอนเขาก็ชี้แจงตอบโต้นะบ้านไกลเรือนเคียงเนี่ย
0: พวกอ่างทอง
1: พลาดอนเขาอยู่ต้นน้ำก่อนน้ำจะมาถึงอยุธยานะคุณพลาดอนบอกว่าโพสต์ข้อความนะไม่ได้แถลงบอกอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองกันเลยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา3เดือน5เดือน ม่ได้ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีการระบายน้ำกันขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วที่คุณบรรดาโพสต์ไว้อย่างนั้นครับ
0: พี่สารเห็นวิธีการที่เขาจะแก้ปัญหาอะไรนะกองทุนกยศไหมคะ
1: ก็ให้ทางกยศไปเร่งรัดพวกที่เบี้ยวหนี้อยู่2.6 ล้านให้ได้สักครึ่งหนึ่ง
0: ถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนผู้จัดการใช่ไหมคะใครทำไม่ได้ก็เปลี่ยนก็เอาคนที่ทำได้เข้ามา
1: อาจจะเป็น KPI ของทางกยศใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: แล้วมันจะได้แล้วมันจะได้ไหมคะ
1: ข้าราชการเนี่ยผมว่าถ้าเขาโวยได้คงโวยว่าคุณไปตัดแขนตัดขาผมอย่างนี้แล้วผมไปแบบด้วนๆนี้ผมจะไปเอาอะไรใช่ไหมไปตัดเรื่องไอ้เรื่องค่าปรับตัดเรื่องดอกบงดอกเบี้ยที่มัน
0: เขาเคยมีรายได้จากค่าปรับเคยมีรายได้จากดอกเบี้ย
1: คือผมคิดว่ามันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวนะคุณนันมันคือคนเนี่ยถ้าจะต้องจ่ายนี่ก็เพราะว่าถ้าไม่จ่ายแล้วมันมีโทษไงมันมีการลงโทษถ้าไม่จ่ายคุณผิดนัดชำระหรือคุณไม่จ่ายเนี่ย
0: แล้วยังมีคนที่ค้ำประกันคุณที่มีคุณเดียวคนคุณ
1: จะต้องอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องพยายามอย่าไป
0: สร้างปัญหาคนอื่น
1: อย่าไปหลบหลีกหรือว่าอย่าไปหลีกเลี่ยงหรือไปเบี้ยว
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อไม่มีไปตัดเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความห่วงใยอะไร
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์
1: คุณมาทวงยังไงก็วันหลังค่อยจ่าย
0: ไม่เดือดร้อน
1: จ่ายวันนี้
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์ค่าปรับ 0.5 ค้ำประกันไม่มีเห็นเลยเป็นหนี้3.6 ล้านจ่ายอยู่ล้านเดียว
1: ครับเลยพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ถูกต้องคุณไปตามทวงมาไอ้ที่มันเบี้ยวคุณอยู่2ล้านกว่าซะได้สักล้านคนเนี่ยสภาพคล่องคุณก็กลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อรอง
0: ไม่ต้องกลัวเลย
1: ไปทำให้ลูกหนี้จะต้องพยายามหาทางขวนขวายมาชำระหนี้ได้
0: เรียนเสนอให้พวกนักการเมืองที่เคยแก้กฎหมายลดดอกลดค่าปรับอ่ะแก้กฎหมายกลับไปเป็นมีค่าปรับ
1: ถ้าจะให้รอดใช่ไหม
0: แล้วก็มีดอก
1: ก็จะต้อง
0: ทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาจะมีคนไปใช้หนี้เพิ่มขึ้นทันทีเหมือนกับตอนที่ทันทีที่มีข่าวว่าจะลดดอกแล้วก็ไม่มีค่าปรับมีคนเบี้ยวหนี้ทันทีเพิ่มขึ้น 20% ค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับคุณอันครับ
0: ค่ะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด คลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ้เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่23 กันยายน พุทธศักราช 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5 ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการหยิบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุธมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43/1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันแรกภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ด้วยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลก25รายยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company LLC หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาครัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวัน
1: LTM FM 95
2: โดยพิมดามหานคร
3: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้พากันไปแอวเหนือเลยเนาะเพราะว่า3สาวนี้เป็นศิลปินนะคะจากทางภาคเหนือเริ่มต้นกันที่จะไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะบอมมีแฟนค่ะจากดรีมสุภการค่ะป้าจ่ายลัลลาจากพี่แคทรัตการนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยกับสิงกระบะต้อง Pausa Hyper Max ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปี LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องสายนะคะก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาจองสายหน้าใหม่ขอเพลงหลังใหม่นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือใครอยากจะส่งข้อความ SMS นะคะมาเชียร์เพลงที่คุณชอบเพลงในดวงใจของคุณหรือศิลปินในดวงใจของคุณนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะคะที่เบอร์4689400นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันหน่อยใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก่อนเลยนะคะสวัสดีพี่สาวคำเจ้านะคะอุ๊ยพี่สาวคำถูกใจใช่มั้ยล่ะถูกใจใช่มั้ยล่ะกับกับเพลงสายเมื่อกี้เนี้ยนะฮิตมาราธอนชุดเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าพี่สาวคำนี่คือยังไงพี่สาวคำเป็นคนเหนือเจ้านะคะก็น่าจะชอบเนาะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกูลพี่เรินเจริญนะคะพี่เรดมี่นะคะพี่บุญเพ็ญด้วยพี่บุญเพชรใช่ไหมพี่สุริยุทธ์สมานอัคนีนะคะพี่ยูนิกนะคะพี่อุดรนะคะพี่เอสุดหล่อพี่สุภวัตค่ะนะคะพี่เรินเจริญก็ทักทายกันแล้วลูกคิตตี้วังว่านะคะมารายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไงพี่สาวคำบอกเพลงเหนือตึงม่วนเนื้อเจ้านี่นะคะพี่รองลาดกระบังนะคะแล้วก็ยังมีพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกคุณแม่แก้วทันพิชามาแล้วพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยพี่วิจิตสวนโรจน์ด้วยนะคะพี่เมตตาวิชัยรัมนะคะบอกว่าผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่อุดรจากสปป.ลาวด้วยพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่พีระเดชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะคะแถวๆทางตลาดนะสุวรรณภูมิน่าจะฝนตกเนาะเมื่อกี้พิมดามาก็ช่ำๆอยู่นะคะน้องแชมป์สีสุกนะคะสวัสดีลูกชายแม่พี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะรายงานตัวกันเข้ามาแล้วนะพี่ทิพย์พรด้วยนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะพี่แต๋วบอกวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะพี่แต๋วสะพานใหม่ฝนตกหรือยังนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ำจะท่วมไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ท่วมเขาใหญ่แล้วก็ท่วมกรุงเทพปริมณฑลรอน้ำรอระบายน้ำขังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาให้วันที่มาด้วยนะว่าฝนจะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเขาก็บอกเขาออกมาเตือนนะไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เตรียมรับมือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงดีเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดียังไงเราก็เตรียมรับมือไว้กันละกันเนาะนะคะติ่มตัวให้พร้อมพี่รักนะแมวอ้วนนะคะพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยอมแล้วเจ้านะคะมาอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นศิลปินจากทางภาคเหนือนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: วันชัยครับ
0: พี่วันชัยโทรมาจากไหนคะ
2: ชะอวดนครศรีธรรมราชครับ
0: โทรมาจากชะอวดตอนนี้ที่ชะอวดเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: เหรอที่ใต้นี่ช่วงสองสามวันนี้มานี้ไม่ตกเลยเนาะ
2: แล้วเมื่อคืนตกอยู่ครับ
0: แต่ว่าภาคกลางนี่ตกช่ำเลยนะพี่วันชัยนะ
2: คร
0: ับ เหรอแล้วพี่วันชัยทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมพักผ่อนสายตาอยู่ครับ
0: พักผ่อนสายตาอยู่แล้วร่างกายล่ะขยับอยู่แต่ว่าตาหลับเงี้ยเหรอ
2: ไม่ประกอบกับรถบรรทุกสายตาผมไปรักษาสายตาอยู่ครับ
0: เอาอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหนูนึกว่าพี่วันชัยเล่นมุกคือเรื่องจริงใช่ไหมคือเราต้องพักผ่อนสายตาเมื่อก่อนขับรถบรรทุกแล้วมีปัญหาทางสายตาเหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
2: ไปรักษาที่นครแล้วก็ขอกลับไปประดนรักษาตัวหนึ่งสองเดือนครับ
0: คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะ
2: ต้อกระจกครับ
0: ต้อกระจกใช่ไหมแล้วต้องรักษายังไงคะ
2: ก็ลอกแล้วก็ไปนอนพักผ่อนครับ
0: อ๋อลอกแล้วก็นอนพักผ่อนนี่ลอกมานานหรือยังคะเนี่ย
2: เนี่ยเกือบเดือนแล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งเร็วๆนี้เองนี
2: ่ครับ
0: เนาะก็ต้องพักผ่อนสายตาเยอะๆนะอย่าไปจ้องอะไรเยอะนะคะแล้วจะหายสนิทตอนประมาณใช้เวลานานไหมคะ
2: 2เดือนได้ต้องครับ
0: จะประมาณ2เดือนถึงจะแบบหายกลับมาเป็นปกติเนาะ
2: ครับ
0: ยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คุณจ่อยรอมิกครับ
0: เพลงกับเพลงอะไรคะ
2: กระเป๋าลมปองคร
0: ับได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะนะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้สิงรถบรรทุกทุกคนครับ
0: ได้เลยเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: และเป็นเพลงของ95ทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะสายตากลับมาเป็นปกติไวๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆพร้อมกันเนาะ
2: ผมฟังทุกคืนครับต้องเปิดจนสว่างนู่น
0: เนาะให้ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่โทรมานะไมค์ค่ะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เนาะเพลงเดียวไม่น่าจะพอ

ขอบคุณครับขอบคุณครับอารมณ์เลยทีเดียวโอเคนัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์นัดกันอยู่ข้างสไลเดอร์

0: เด้งดึง
1: นี่แหละค่ะเสียงร้องจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะหยิบเพลงฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงมาร้องให้แฟนๆฟังค่ะฟังกันแบบสดๆเลยนะคะในงานมหานครแคนนิวัลดนตรีแห่งภูษาสินค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2568นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตอนนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: รักแค่เธอคนเดียวแหมหวานๆมาเลยคุณผู้ฟังขาเพลงนี้มีขอมาทางหลังใหม่นะคะจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์จัดให้แล้วนะคะพี่มุ้ยน่าจะฝากเพลงนี้ไปถึงใครแน่ๆเลยคนที่อยู่ไกลแน่ๆเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะพิมดาจัดให้พี่มุ้ยแล้วนะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะอีกสักประมาณ9นาทีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเอาไว้อีก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะใครที่อยากพูดคุยสายหน้าไม้โทรมาจองสายกันได้เลยแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเน้นอีกทีนึงนะสำหรับเบอร์โทร022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันค่ะเดือนเพ็ญจากคนด่านเกวียนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลฎีกาแจ้งประธานแผนกคดีเลือกตั้งไม่เคยเข้าพบอดีตนักการเมืองนอหนูช่วยเหลือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ่อดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จศาลฎีกาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิถวาทศิลป์ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเคยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดและขณะนี้นายวรวุฒิมอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วโสพลบอกไม่ชอบคำว่าเล่นการเมืองแนะให้ใช้คำว่าทำการเมืองดีกว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนหนึ่งระบุว่าโครงการที่ตนทำต่อเนื่องคือโครงการสุจิปุลิทุกวันนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นต้องส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านจะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน์ตนชอบอ่านหนังสือแต่ชอบอ่านกำลังภายในบางครั้งอ่านจนเที่ยงคืนทางนี้ตอนหนึ่งนายโสพลระบุว่าไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือเล่นการเมืองควรพูดว่าทำการเมืองนายโสพลยังกล่าวว่าได้ให้สำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปคิดโครงการ Fit Together ลดพุงลดโลกโดยในวันปีใหม่จะจัดแข่งขันและมอบรางวัลเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการประจำอาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยจะมีเกณฑ์การตัดสินตรวจ BMIหากทำได้ตามเกณฑ์จะมีรางวัลให้และจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดทลายเครือข่ายผลิตยาแก้แพ้ปลอมบุกค้น4จุดในกรุงเทพและสมุทรสาครยึดยาปลอมได้กว่า 50,000 ขวดตำรวจสืบนครบาลขยายผลคดีจับกลุ่มยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออัลเลอร์จินไซรัปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบริษัทขนส่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันขณะเตรียมส่งลงพื้นที่ภาคใต้กระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายข้ามชาติรวม4จุดสำคัญประกอบด้วยจุดต้มผสมยาที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจุดบรรจุและแพ็คสินค้าที่กวาดังในอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและลาวรวม9รายขณะกำลังกรอกยาปิดฝาตากฉลากและรัดกล่องจุดกระจายสินค้าในเขตบางขุนเทียนจับกุมนายสุวัชชัดช่วยชูอายุ28ปีผู้เช่าบ้านและจุดเก็บบรรจุภัณฑ์ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมผลการปฏิบัติการสามารถยึดยาแก้แพ้ปลอมสำเร็จรูปได้รวมทั้งสิ้น 51,790 ขวดขวดเปล่าบรรจุยา 415,800 ขวดฝาขวดและฉลากอีกนับล้านชิ้นซึ่งหากนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผสมจะผลิตยาปลอมออกสู่ตลาดได้อีกกว่า1ล้านขวดเบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้านำตัวส่งสน.ปทุมวันพร้อมเตรียมขยายผลใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ต่อไปแก๊สดันผิวถนนแยกประชาเกษมผู้ว่าชัดชาติยันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เกิดจากราดยางปิดช่องฝาท่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีแก๊สดันน้ำขึ้นมาบริเวณผิวถนนและส่งกลิ่นคล้ายแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมถนนผดุงกรุงเกษมเขตพระนครว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำเก่าซึ่งฝาท่อมีช่องสำหรับระบายอากาศหลายจุดต่อมามีการปรับปรุงผิวจราจรโดยแทยางเอสฟันปิดทับฝาท่อทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นส่งผลให้แก๊สที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำเกิดแรงดันและดันน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวถนนให้ผุดขึ้นมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำเสียขณะนี้ได้เข้าไปเจาะรูเพื่อระบายอากาศแล้วคาดว่าเมื่อระบายออกกลิ่นก็น่าจะดีขึ้นโดยการแก้ไขจะเข้าไปดูเฉพาะจุดที่ยางแอสฟัลต์ไปทับบริเวณท่อระบายน้ำทรงกลมที่มีฝาตะแกรงอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
4: ่
3: ะ
4: คุณจันทร์ครับ
3: นี่พี่อะไรเอ่ย
4: อเนกครับอเนกสุโขทัยครับ
3: พี่อเนกสุโขทัยพี่อเนกทำอะไรอยู่ตอนนี
4: ้ตอนนี้นอนฟังเพลงอยู่ครับ
3: อ่าแล้วตอนกลางวันทำงานปะคะ
4: ทำครับทำแล้วทำไรทำนาเนี่ย
3: อ๋อทำไรทำนาใช่ไหม
4: ครับ
3: ฝนตกไหมช่วงนี้
4: ตอนนี้ฝนไม่ตกเป็นสองสามวันนะครับ
3: เหรอคะแล้วทำไรทำนานี่คือต้องการฝนต้องการน้ำเนาะ
4: ต้องการน้ำครับ
3: เวลาที่คนต้องการน้ำนี่ฝนไม่ไปตกให้นะ
4: ก็ต้องวิดน้ำเข้านา
3: เออต้องมันวิดน้ำเข้านาอีกเนี่ยทางนี้นี่ไม่ได้ต้องการน้ำฝนมาใหญ่เลยนะพี่อเนกนะ
4: ใช่ครับ
3: บ้านพี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
4: ครับน้องดาแน่นอนว่าคน
3: ค่ะวันนี้พี่อเนกอยากฟังเพลงอะไร
4: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับ
3: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ผมมอบแล้วผมมอบแล้ว
3: มอบใครอ่ะ
4: มอบเต้าวอลาครับ
3: ได้เลย
4: ผมแฟนเต้าวอลาครับ
3: แฟนใครนะ
4: แฟนผมเต้าวอลาครับชื่อน้องกุ้งครับ
3: แฟนพี่เอกอยู่สปป.ลาวเหรอ
4: ครับ
3: ชื่อน้องกุ้งใช่ไหมคะ
4: ครับเขาไม่ใช่เพียงช่วยขอช่วยชื่อน้องกุ้งกับชื่อน้องน้ำแต่ว่าผมเป็นชื่อเขาครับ
3: เอ้ยแล้วนี่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
4: ฟังอยู่ครับฟังออนไลน์ครับดูออนไลน์ครับดูอะไรอยู
3: ่นะพี่อเนกก็ฝากเพลงให้น้องกุ้งนะหวานจังเลยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยเน
4: า
3: ะ
4: อยู่จะอยู่เขาอยู่จังหวัดเขตครับ
3: อ๋ออยู่จังหวัดเขตใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: มีอะไรอยากพูดกับเขาอีกไหม
4: ก็ขอว่าเพลงให้เขาสักหน่อยครับ
3: ค่ะ
4: ครับแล้วเราขอมอบให้น้องพิมดาเลยครับ
3: อ๋อแค่นี้เหรอ
4: แล้วน้องแป้งโกดีครับ
3: ได้เลยแป้งโกคนสวยหลังไม
4: ค์ครับครับ
3: เนาะอยากพูดกับเขาแค่นี้เหรอไม่บอกว่าคิดถึงนะตัวเองอะไรเหรอ
4: ก็อยากบอกแต่มันเพิ่งเดี๋ยวเล็บเพิ่งออกครับ
3: เอาไว้บอกส่วนตัวนะ
4: ครับ
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
4: ครับ
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เก่งมากเลยพี่อเนกขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ครับ
3: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
4: ้ครับผม
3: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
4: ครับ
3: เอาล่ะพี่อเนกเขาขอผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้งเซตนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับยังไงผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองแหมต่ำต้อยเหลือเกินนะคะฟังเพลงชุดนี้กันค่ะ

0: 4เพลงคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ผู้ชายเนี่ยนะเขาแบบว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เป่าเสื้อปุ๋ยบ้างละเทสบอกค่อยดีบ้างละเป็นบักคนซั่วบ้างละอะไรต่ออะไรนะคะเป็นแบบปริญญาไก่ตีบ้างละเนี่ยนะคะมีแต่เพลงที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะต่ำต้อยตรงนั้นเลยอะแต่ว่าไปแอบหลงรักสาวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะคนเรานี่ไม่มีค่าในตัวเองนะอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรนะขอแค่เป็นคนดีพอแล้วนี่เป็นไงมีสาระไหมวันนี้นะคะพาเรทชุดนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดิดคิตตี้ตามมาด้วยเทสบอดีจากพี่ม่อนรบมรวิทย์นะคะบักคนซั่วจากทิดแอมและปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่บุ๊กสุภการนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2มาแล้วโอ้โหหลังไมค์วันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยนะคะพี่หนุ่มน้องแปะหนุ่มน้องแปะเอาใหม่3 2 1พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณพี่วอนจากการพี่1รองก๊อกพี่แสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่มุ้ยศรีนครินทร์และป้าใหญ่นครศรีและพี่แสงจากตากพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่อ้วนอุบลพี่วินาพัทลุงมาแล้วนะคะมาเป็นจังหวะเลยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยพี่ณัฐพงษ์สวัสดีค่ะพี่คมสันพี่อุดรนะพี่สมเชษสมเจตสมอะไรสักสมพี่สมเจตถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่แก้วทักโกดะด้วยนะคะพี่สงวนศรีทองสุวรรณพี่ทศพลนะคะพี่เรืองนิดค่ะนะคะพี่สว่างพรหมแก้วพี่เอกอินทิราพี่ตาบ้านสวนนะคะพี่สมศรีนะคะพระราม4นี่จำได้แล้วหนูจำพี่สมศรีได้แล้วนะคะพี่น้อยน้อยด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องบอมจอมซ่านะคะพี่สายหมอกในทะเลนะคะบอกว่าหลงทางมาขอพักเหนื่อยหน่อยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะครับยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่พี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนานะคะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สอนจินดารัตน์ค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่นิพาพรด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลชัยโอ๊ตท่าสะอ้านบอกไปด้วยคนครับนะคะพี่สำรองบอกยังอยู่ครับผมนี่พี่รองนี่เข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะเนี่ยนะพี่คมสันจตรอด้วยพี่ยูนิคด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อช่องทางนี้ด้วยมีพี่ช่องอะไรพี่ช่องไลน์ขายของแล้วก็ยังมีพี่น้องแชมป์สีสุขนะคะน้องเอฟอาทิตย์นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะพี่นิสานะคะแล้วก็หมดแล้วเนาะประมาณนี้นะลูกคิตตี้วังว่าบอกยังอยู่ครับแม่ยังอยู่นะคะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2ออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงกับน้าแอดคาราบาวนะอะไรใหม่ๆในวงการลูกทุ่งวงการเพื่อชีวิตวงการบันเทิงบ้านเรานะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลงใหม่ล่าสุดนะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดคาราบาวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะเนื้อหาดีเลยทีเดียวแหละนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะจากสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ปุ้ยศรีสกลสมทรงนะคะนักร้องนำวงแอลกอฮอล์และพี่ปุ้ยนี่แหละเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยวงแอลกอฮอล์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะชอบเพลงความหมายดีๆแบบนี้นะคะก็ขอนเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกัน

สองเพลงค่ะความหมายดีๆทั้งคู่เลยนะคะฟังแล้วฮิวใจเนาะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กสเรนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะโอ้ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะสำหรับบาปบุญนะคะฮิตที่12แล้วก็ก่อนหน้านั้นพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะพี่ทศพลเปิดแล้วนะบาปบุญนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วล่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้มีเรื่องเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะสามีกับภรรยาเนี่ยกำลังนั่งคุยกันสามีถามภรรยาว่าคุณจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เราแอบมีอะไรกันแล้วพ่อของคุณจับได้แล้วพ่อของคุณถามผมว่าผมจะแต่งงานหรือว่าจะเลือกติดคุกภรรยาตอบว่าอ๋อจำได้ค่ะฉันจำวันนั้นได้แม่นเลยสามีบอกว่าวันนั้นผมตอบพ่อคุณไปว่าผมจะแต่งงานภรรยาถามว่าแล้วยังไงหรอคะสามีตอบว่าถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะติดคุกวันนี้ผมก็น่าจะพ้นโทษไปแล้วเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมล่ะถ้าวันนั้นเลือกติดคุกปนิพนโทษแล้วนะแต่พอเลือกแต่งงานแล้วเป็นยังไงเหมือนติดคุกตลอดชีวิตเลยทีนี้ไม่มีวันพ้นโทษเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะที่ขำๆเนาะในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เนาะวันนี้หมดเวลาของพิมพ์ดาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะเจอกับพิมพ์ดาค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชุติชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เพลงหล่อๆสักหน่อยนะคะอย่างที่พิมดาบอกทุกคนแหละว่าพิมดารักทุกคนนะจุบุจุบุนะคะเพลงนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ารักเธอสุดหัวใจนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องสหรัฐคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์รักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับนี่เลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆหวานๆเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรากับฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับอยากรู้ใจจังค่ะงานจากน้องแพรวรัตนพรแล้วก็ต่อด้วยคนของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ตั๊กกะแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนชื่นชอบมากเหนือการเวลานะคะงานจากพี่หญิงทิติการนั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงของเรานะคะต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะฮะวันนี้23กันยายน2569นะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะเดือนนึงผ่านไปเร็วมากๆนะคะเดือนหน้าก็เดือน10ละ10 11 12อ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็น1ปีที่นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่พอใจมันจะมีความสุขอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางทีเราก็มองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตาไม่เคยลืมนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือได้อยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะเป็นปีที่2แล้วคุณผู้ฟังเร็วมากเลยอ่ะ2ปีกว่าแล้วนะคะนะปีหน้าก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเอาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแค่ มาฝากเพลงมาโปรโมทเพลงมีเพลงเปิดอยู่ที่นี่แต่ว่านะคะ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจตาลมากๆเลยนะคะกับการที่มาเป็นดีเจนะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่นี่นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ปีนี้22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะส่งความห่วงใยถึงกันเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนะวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังเพลงอะไรนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยใช่ไหมวันนี้หลายคนบอกว่าก็นะคะมีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะบ้านใครฝนตกนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กับทีมงานหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะชั่วโมงละ1สายเนาะคุณผู้ฟังนะคะ1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นะคะเปิดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่เวลาของเรามีอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะผ่านทางวิทยุนะคะเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยเหมือนกันเนาะมีหลายคนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ห่างหายไปนานก็วันนี้แวะมาทักทายนะคะสวัสดีพี่ปรีชานะคะคุณแม่อรุณนะคะหายไวๆนะคุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พี่ไตรรัตน์พี่นุเจริญนะคะพี่เออินทิรานะคะแล้วก็มีพี่จุนจากพะเยาบอกมารายงานตัวครับนี่พี่ธีรพัฒน์พี่มาดาค่ะนะคะสวัสดีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาเร็วเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องใช่ไหมคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เดียวจรัญระโนดค่ะพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีดีเจลูกตานะขอบคุณมากๆพี่หนูเพียนพี่ชนินนะคะมีใครอีกพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะพี่ลำพึงพี่สุนิสาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สมาชิกวันนี้มากันเยอะเลยข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนเดี๋ยวพิมพ์มาอีกทีเนาะนะคะพิมพ์แชทเข้ามาอีกทีนะคะอยากจะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ ทาง SMS ของเราก็มีนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครถนัดแบบว่าพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะ 4:12 นี่เป็นไงล่ะนะคะบอกว่า ขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของพี่ใหม่ไทยนะคะเจ้าเดิมเจ้าประจำน่ารักมากๆพี่คนโคราชนะคะบอกขอบคุณนะครับถ้าเปิดให้นะขอบคุณนะจ๊ะนะเดี๋ยวมีเวลาเปิดให้แน่นอนตอนนี้หลังใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามในทุกๆโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังคะนอกจากเราจะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้ได้ฟังกันอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ในแต่ละเดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมทำอย่างไรติดตามเอาไว้ทุกช่องทางเลยนะคะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะรีบบอกรีบอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันก่อนด้วยนะอ่ะส่วนวันนี้นะคะเพลงเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันด้วยกับสายชิวฮิวใจก่อนที่เราจะไปรับสายระหว่างรอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงกันละกันนะคะจากพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้แหละจะให้วัยรุ่นหน้านะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: พี่ขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลย
2: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ลูกตาลสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะกำลังจะถามเลยว่าพี่กอบกุลสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: นานค่ะ
1: นานเลย
2: พี่ไปอยู่เชียงใหม่ตั้งเป็น
1: ค่ะ
2: 10 วันนะคะ
1: อ๋อไปเที่ยวเหรอคะหรือว่ายังไง
2: หวานไปเรียนอยู่ที่มอเชียงใหม่ค่ะไปแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวเลย
1: โอ้ดีจังเลยดีจังเลยค่ะส่วนตัวคนเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะช่วงนี้นะคะโอ้ชอบไหมคะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบไหม
2: มากค่ะขนาดมองไม่เห็นยังชอบ
1: โอ้ค่ะค่ะได้สัมผัสอากาศใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยววันที่10ก็จะไปอีกค่ะ
1: นี่แสดงว่าติดใจแล้วนะ
2: หลานอยู่ที่โน่นค่ะเป็นห่วง
1: ค่ะก็เลยถือโอกาสได้ไปหาหลานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดีค่ะพี่กอบกุลนะคะบางทีเราอยู่ที่ไหนนานๆบางครั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศมันเหมือนทำให้ร่างกายเราได้รีเฟรชเลยได้เจออะไรใหม่ๆเนาะ
2: ใช่
1: เนาะดีเลย
2: เลยลูกชายพาเที่ยวเยอะเลย
1: ไปไหนมาบ้างคะจำได้ไหมไปไหนมาบ้าง
2: ที่วัดพระธาตุไปสุดเทพ
1: ไปวัดพระธาตุค่ะ
2: อะไรดอยคำใช่ไหมคะ
1: อ๋อไปพาดอยคำด้วยแสดงว่าก่อนขึ้นดอยสุเทพก็ต้องได้ไหว้ครูบาศรีวิชัยด้วยไหมก่อนขึ้นดอยสุเทพอ๋อหรอจริงจริงๆแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะขึ้นดอยสุเทพค่ะเราจะเจอสวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนแล้วก็ตรงนั้นจะมีน้ำตกห้วยแก้วด้วยนะคะเอ๊ะทำไมหนูรู้จังรู้หมดเลยเนาะเหมือนเป็นคนเชียงใหม่เน
2: าะลูกตาเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองด้วยค่ะ
1: เจ้าต้องไปเชียงใหม่บ่อยนี้เดี๋ยวอีกหน่อยต้องอู้กับเมืองได้นะพี่กอบกุลนะคะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนหรอคะ
2: ใช่ค่ะให้น้องลูกตาลหาที่จอดใจให้หน่อยค่ะ
1: โอ้โหสงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่นะพี่กอบกุลนะ
2: ค่ะ
1: นะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้นะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้สงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่แน่ๆเลย

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อยากมีที่จอดใจนะคะงานจากพี่มนแคนกันคูนนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไม้ของเราค่ะพี่ขอบคุณนะคะจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าไม้เหมือนพี่ขอบคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้นะคะส่วนเพลงไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไม้เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้นะคะให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงทยอยเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนะข้อความหายไปไหนแล้ว นะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมนี่ไงนะพี่เบนซ์วังเคียนนะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังทางโทรศัพท์วิทยุก็เปิดมาในไลฟ์ด้วยนะคะได้เลยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่วิชัยแล้วก็ใครอีกพี่ตุ้มแล้วบอกแองเจลตุ้มนะบอกขณะนี้ฟังน้องลูกตาลเรียกชื่อค่ะโอเคค่ะขานชื่อแล้วเรียบร้อยเช็คชื่อแล้วนะคะเหมือนแบบว่าเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมคะสวัสดีคุณแม่รัตนานะคะพี่ประธานพี่นักรบพี่บอนวีนะบอกอยากฟังน่ารักอย่างแรงของโยเนียด้วยโอ้เพลงนี้น่ารักนะนะแล้วก็มีพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่พรศักดิ์หรือเปล่านะสวัสดีค่ะนะพี่ธีรพัฒน์บอกตั้งใจเรียนกับคุณครูลูกตาลแบบสุดๆไปเลยโอ้แบบนั้นเลยนะนะคะทักทายจากครูแฮมนะคะจากอเมริกานะคะแนะมีพี่ๆแฟนรายการหลายท่านนะคะที่ติดตามฟังทางออนไลน์แล้วก็จะอยู่จากทางต่างประเทศนะขอบคุณมากๆแล้วก็เวลาค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะบางคนก็ต่าง6ชั่วโมง

พี่ชนินบอกว่าฟังมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยขอเพลงเลยอยากฟังเพลงสาวลำปางสาวลำปางของใครเอ่ยนะบางทีชื่อเพลงซ้ำกันนะคะยังไงก็พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตานิดนึงนะนะคะเผื่อจะได้หาเพลงได้ถูกใจได้ตรงใจเนาะนะสวัสดีป้าเดฟนะคะพี่วิจิตนะน้องหนูดีเต้นมาเลยนะส่งสติ๊กเกอร์มาพี่สุภวัฒน์พี่เบรเบดนะขอบคุณมากๆเลยบางคนที่ฟังหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังนะเปิดไลฟ์ด้วยวิทยุด้วย TikTok ด้วยนะคะไม่ได้เลยต้องครบนะทุกช่องทางแต่ว่าวิทยุกับทางไลฟ์ของทางเพจเราอาจจะมีเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เอาที่สะดวกได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแค่เปิดมาฟังก็อุ่นใจแล้วเนาะได้อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะจากสุวรรณภูมินะจ๊ะทักทายมาทาง Facebook นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยค่ะพี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาหายไปน่ะล่ะพี่อยู่ไหน พี่อนันต์จากโคราชฝากเพลงนี้เข้ามานะฮะรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลค่ะจัดให้ค่ะ

สดสนุกสนุกให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าต้องขอขอบคุณค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะงานเพลงสนุกสนุกจากน้องแอมชนทิชาคนชื่อนี้นี่หน้าตาดีนะอ้าวจริง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรอดองนิ้วบานงานจากพี่แจ็คธนพลที่จบไปนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดบันทึกการแสดง

0: ขอบพระคุณค่ะ
1: มหานครไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 25
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะคะงานจากนัทกฤษณ์ไอ้นัทของเฮานี่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีวงเปิ้นเนอร์โด่งดังนะคะนะชื่อวงว่า The Per นี่เป็นแบบห้องเพลงกำเมืองโตยแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเยอะแยะเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้เผื่อว่าใครที่คิดถึงเสียงของไอ้นัทนะเจ้านะเพลงนี้ฝากมาจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยโทรมาจากประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะฝากมาทาง022481366นะคะชั่วโมงนี้เพลงใครที่ฝากเข้ามาแล้วยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมให้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยเธอมาได้ที่เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะที่02248แล้วก็1366นะคะหนูเชื่อเลยว่าหลายคนนี้เมมไว้แล้วอะเมมไว้ในเครื่องแล้วนะคะกดได้เลยบางครั้งโทรมาถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับหรือสายไม่ว่างอาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยฮะดีเจค่อนข้างฮอตนิดนึงก็สายชนกันนะคะนอกจากสายชนกันแล้วรถไฟชนกันด้วยหุยพูดไปใครจะเชื่อเอ้ยใครจะเชื่อว่าโสดหน้าตาขนาดนี้ให้คนอื่นพูดแต่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไงคุณผู้ฟังไม่มีใครแย่งไม่มีใครเถียงหนูก็พูดอยู่คนเดียวจะชมตัวเองก็ชมได้เพราะว่าไม่มีใครขัดนะคะเป็นอย่างนี้นี่คือข้อดีนะคะของการจัดรายการวิทยุอยู่คนเดียวนะคะอยากจะพูดอะไรอยากจะชมตัวเองจะอวยตัวเองก็พูดไปนะแฟนๆในไลฟ์เริ่มมาอะไรเอ่ยนะคะส่งสติกเกอร์มารัวมากเลยสวัสดีพี่สังสุราษด้วยนะคะส่งสติกเกอร์แมวมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคิดตังนะคะส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เห็นข้อความคนอื่นเลยอะนะมาเยอะขนาดนั้นล่ะนะทักทายนะจ๊ะนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะผ่านเข้ามาทักทายกันสักหน่อยนึงนะคะพิมพ์ข้อความก็ที่เพจของเรานะคะสมาชิกเยอะมากไม่เหงาแน่นอนเผื่อว่าดึกๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับใครสักคนนึงนะคะแล้วเราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในช่วงนี้นะคะจัดงานเพลงของพี่พงษ์สิทธิ์คำภีร์กันละกันสุดใจเอากันแบบสุดๆไปเลยจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะจ๊ะกับดีเจลูกตาลชนิชาห้ามหมุนไปไหนเด็ดขาด

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: 23นาฬิกา3นาทีพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะรู้สึกว่ายิ่งดึกแล้วก็ยิ่งหนาวนะคะแล้วก็จะหนาวมากเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะ อีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วน้องๆแบบไม่เชื่อทำไมล่ะเห็นแบบนี้นะคะไม่มีเหมือนกันนะ อย่ามาแบบนั่นคุณอย่ามาขิงสิคุณอย่ามาขิงใส่กันอย่างนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเอาล่ะเนี่ยชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นกันกับพาริดเพลิงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสกลนครค่ะสวัสดีค่ะพี่คำเพียร
4: สวัสดีครับพี่นิชาครับ
3: โอ้โหเสียงหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรง
4: ก็เป็นหนุ่มเลยครับ
3: นี่สุดยอด
4: เป็นแฟนเลยครับ
3: นี่ไงเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่คำเพียรเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะถูกมะเราเคยคุย
4: แล้วนานแล้วครับ
3: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะหายไปตั้งนานเลยล่ะ
4: ผมก็นอนฟังอยู่อย่างนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับ
3: จ้าสบายดีนะพี่คำเพียรนะ
4: สบายดีครับ
3: สบายดีวันนี
4: ้ไม่ร่ำรวยครับ
3: ไม่เป็นไรเอาแบบอยู่สบายสบายก็พอแบบพอมีพอกินเนาะพี่เนาะนะคะมีความสุขดีกว่าทุกๆวันนะคะสุดท้ายแล้วนะเราก็เนาะอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นแหละนะพี่คำเพียรนะคะบางครั้งเงินทองนะมันก็มีแหละมันต้องใช้นะคะแต่มีนะคะมีมากไปเดี๋ยวเครียดอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไงมันเยอะเกิน
4: งวดนี้ว่าจะเอาสัก12ล้านอยู่เนี่ย
3: รอ12แล้วแล้วมียังมีเลขยังในใจมีหรือยังฝันหรือยัง
4: มีแล้ว
3: เหรอโอ้โหไม่ได้นะห้ามบอกใครเดี๋ยวเลขเคลื่อนพี่คำเพียรห้ามบอก
4: 2 ตัวพอ 060
3: เหรอไปเอาจากไหนมาม
4: ันได้มาโดยอัตโนมัติน่ะ
3: เอาละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละนี่หลายคนจดแล้วนะหลายคนจดตามแล้วนะจริงๆโอเคได้นะคะ
4: ก็เหมือนกับบอกน้องแป้งงวดนั้นน่ะน้องแป้งอายุเท่าไหร่32ปีก็บอกเขา 3,200 แล้วน้องแป้งมันดันไปออกจริงๆมั้ย
3: ออกเหรอ
4: จะออกทั้ง3ตัวเลย
3: โอ้โห
4: นานแล้ว
3: รอนานแล้ว
4: ตั้งแต่ป้อมยังไม่ตายน่ะ
3: นั่นเอาละ
4: ป้อมยังไม่เสียน
3: ่ะเอา
4: แล้วก็ไอ้ป้อมเสียเขาผมก็บอกเขา14พอสอเขื่อนลิปป์น่ะก็ออกเสืออีกอ่ะมันก็ออกอีก
3: เอาละหนูเริ่มมีความหวังละพี่คำเพียรส่ง SMS มาบอกได้นะคะงวดหน้านะเผื่อถ้าเกิดว่าโทรไม่ติด
4: ผมทำไม่เป็นครับเลยผมทำไม่เป็น
3: หนูหยอกเล่นหนูพูดเล่นโอเคอ่ะว่ากันไปนะคะวันนี้บอกอยากฟังรังสีเสรีชัยเหรอคะ
4: ครับผมรอวันน้องตาว่างครับ
3: รอนวันหนูว่างเลยเหรอ
4: ใช่ครับจะให้มาเลี้ยงควายด้วยนะครับ
3: นี่อย่าไปว่านะปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยหนูเพิ่งต้นเมื่อช่วงต้นปีหนูไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาปีนี้กระบือหรือว่าควายเนี่ยนะ 30,000 นะคะคุณผู้ฟังตัวหนึ่งนะคะใช่ไหมพี่ 30,000 นะคะบอกเลยวัว 28,000ควาย 30,000 นะคะตัวหนึ่งนะคะซื้อใหม่เนี่ยค่ะนะคะ
4: ตัวเล็กมั้งสงสัยตัวเล็กหรือเปล่า
3: อันนี้เป็นแบบว่าที่ฟาร์มที่เขาถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้กับค่ะเกษตรกรคือหนูจะมีแบบว่าที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยกับทางมูลนิธิอย่างเงี้ยอยู่ทุกปีแล้วก็จะมีการอัปเดตเงี้ยก็เลยว่านะราคาสูงขึ้นทุกปีเลยเกือบทุกปีเลยเหมือนกันนะพี่ก็เลยจะบอกว่าใครที่มีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ
4: ตังก็ถ่ายมาให้ผมเลี้ยงไว้ให้ด้วยสิครับ
3: อันนี้ถ่ายให้กับเข้ากับโครงการของทางหลวงของทางกรมปศุสัตว์นะคะให้เกษตรกรเขานำไปใช้ตามระบบทำบุญนะคะก็จ้ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย
4: ครับผมให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับ
3: ได้เลย
4: มอบให้แฟนผมคนที่เขาจากเขาไปเอาแฟนใหม่นะครับ
3: มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
4: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
3: ครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวพี่คำเพียรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับผม
3: ค่ะอ้าวขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ขอบคุณมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: เดี๋ยวเช็คกันนะครับ
3: ครับผมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลยน่ารักมากนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะมาค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเอ้าจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จริงๆแล้วจบเพลงนี้ต้องต่อเลยนะพกเมียมาด้วยเหรอชะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยมันต้องอะไรป่ะตอนเกินสี่เพลงอ่ะคุณฟังเดี๋ยวมันจะไหลจะพักห้าจะพักหกเจ็ดแปดเก้าสิบยาวไปละนะคะแต่อารมณ์ค้างอยู่นะเมื่อกี้ไปถึงดีเจนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตสี่ภาคนะคะจัดให้เลยแบบสนุกแบบลูกทุ่งค่ะที่จบไปกับไม่อยากพกเมียนะคะในเวอร์ชันที่คุณ MC2 นะคะชวนกันพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยนะมาฟีเจอริ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชพัฒน์ค่ะพี่ดำรงวงทองหนุ่มอบต.ค่ะพี่ชนน่ะพี่ชาตินะเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มจอลำพูนแล้วก็รอวันเธอว่างรังสีเสรีชัยนะคะต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่พี่คำเพียรจากสกลนครนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเยอะมากวันนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันเหมือนอารมณ์ค้างทักทายก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงนะสวัสดีพี่ประธานนะคะทักทายคุณแม่รุนอีกครั้งหนึ่งนะคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาใช่ไหมนะคะไม่ค่อยสบายคุณแม่หายไวๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่ธีรพัฒน์ถามว่าคุณตาลกทม.อากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกนะคะเกือบทุกวันเลยทุกวันแหละนะคะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอกรินทร์พี่แก้วพี่จรัญทองบัวนะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าน้องลูกตาลอันนี้พี่หนูเพียรเมื่อกี้พี่คำเพียรโอเค จอมสลับกันแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะจ๊ะทักทายมายามดึกเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครส่งสติ๊กเกอร์ได้เท่าพี่สังสุราษฎร์อีกแล้วตอนนี้เอ้าน้องหนูดีสู้หน่อยเร็วสู้หน่อยส่งมาสู้หน่อยนี่ทุกวันนี้นะแข่งกันนะคะใน Facebook เนี่ยแข่งกับแฟนๆแข่งกันส่งสติ๊กเกอร์เอาจริงสวัสดีค่ะบอกสมุดประการชัดเจนเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองด้วยนะคะนะเอาละเกิดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์แบทเทิลนะคะส่งแข่งกันสนุกอ่ะชอบนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะแล้วก็ที่ฟังกันยาวๆเลยนะคะผ่านทางวิทยุด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงช้าๆสักเพลงนึงละกันที่พี่หลุยจากบางแคเขาฝากมานะคะงานจากพี่เบาวีนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับนักสู้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจากพี่บาวีมาที่พี่นุ้ยสุวินาเศร้าตายนะคะที่จริงใจด้วยนะฮะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากนุ้ยสุวินานะคะกับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่พยายามจะอ่านให้เป็นสำเนียงใต้พี่บ่าวน้องเศร้าจริงใจนะอุ้ยวิเกือบได้เกือบได้ผมไม่มีใครบอกนะบอกตัวเองผีบ้าวน้องเศร้าจริงใจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยคุณอนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยชาญรงค์กลิ่นสีสุขไปฟังเพลงนี้เลยอีกทีผีบ้าวน้องเศร้าจริงใจ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เลือกมาเป็นนี่เลยค่ะฮิตที่17นะคะแผลแผลใหม่นะคะที่เป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะมีหลายคนถามเข้ามาก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ต่อด้วยฮิตที่19นะคะบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์จากแบมบูบี2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นอกจอนอกใจนะคะงานสนุกสนุกจากน้องแบมพิชญานินท์นะคะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านเลยที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะนอกจากน้องแบมแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนะคะน้องเอมปวีด้วยก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทาง Grammy Go ด้วยนะก็กิจกรรมนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีร่วมกันนะคะผู้โชคดีนะคะแฟนรายการนะศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะคะวันนั้นก็มีพี่จิ้งนะคะผอ.วสุเลิศจัญญานะคะลูกตาแล้วก็น้องเมธิชาด้วยสนุกสนานเลยนะคะฟังเพลงกินข้าวนะคะแล้วก็ไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเจ๊สีสามโคกนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครดค่ะใครที่พลาดกิจกรรมไปเดี๋ยวติดตามกิจกรรมได้นะคะห้ามพลาดเลยนะรอบหน้าเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยงานของพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงจะได้ไม่ลืมกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชา4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: มเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: โดดีดงโดดีดงโดดีโดดีโดดีดงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะรอเป็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดาอันนี้คือดักนะดักสาเหตุที่ต้องเปิดดักเพราะมีคนขอตั๊กแตนทุกวันเลยก็เลยดักไว้ก่อนว่าถ้าขอเมื่อไหร่จะได้บอกว่าอ๋อเปิดแล้วค่ะเปิดต้นชั่วโมงแล้วค่ะอดฟังนะคะอย่างนี้นะคะถ้าอ้ายหน้าใหม่นะคะจากเต้ยอภิวัฒน์ค่ะแล้วปิดท้ายด้วยโดดีดองจากไทยบ้านฟิชเชอริงกับ BNK48 นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เที่ยงคืน18นาทีนะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาใช่ไหมวันใช่ใช่ใช่เห็นรถเห็นแต่รถแต่วันนี้ไม่เจอคนเพราะว่าน่าจะลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์สลับกันพี่ลูกตาลลงมาเราขึ้นไปไงเออแต่เราเห็นแล้วอะว่าลิฟต์กำลังลงมาจริงๆครั้นจะรอยืนรออีกสักนิดนึงก็จะได้คุยกันจะได้เจอกันแต่ก็มันรีบแล้วเนาะเออนะเพราะว่าการจัดวิทยุนะคะเป็นอะไรที่นับวินาทีดังนั้นเราจะเห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาทีจริงๆเนาะและยิ่งทำกู้ภัยด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าในแต่ละวันนะคะเออจริงๆวันนี้เพิ่งเจอผู้เสียชีวิตมาด้วยนะแบบขับรถผ่านนี่แหละนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับภาพที่น้องไม่เห็นในวันนี้นะคะแต่ก็อยากจะบอกอย่างทุกวันที่เคยบอกไปนั่นแหละว่าให้รักกันไม่ยังหายใจเนาะอย่าให้ความอคติความบาดหมางในแต่ละวันที่เราแบบเอ้ยดันพูดจาไม่ดีใส่กันระหว่างสายกันไปเนี่ยกลับมาทำร้ายเราในวันที่เขาต้องจากไปเนาะมันเป็นวันที่เราแบบแค่นี้เองอะแค่คุยกันดีๆก่อนออกจากบ้านแค่นี้เองน่ะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะสวัสดีด้วยนะคะมี FC จากน้องต้นข้าวสุปริยาเข้ามาด้วยนะสวัสดีด้วยนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงน้องต้นข้าวต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเนี่ยตอนนะคะรอสายอยู่นะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์อยากจะขอเพลงไหนเป็นพิเศษมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้1สายนะ1สายตอนนี้เป็นการรอสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะพูดคุยรีบโทรมาเลยนะนะคะเดี๋ยวให้เวลา3นาทีนับถอยหลังเพื่อจะรับโทรศัพท์วันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage และ TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะเอาล่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนัดพบหน้าอำเภอจากพี่เอิญนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายช่างรถครับผม
1: เด็กชายช่างรถโอเคเลยพี่ช่างรถนะเออนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกิจการ
2: ก็ดีครับ
1: สมัยใช้เข้ามาก็ดีแล้วเราต้องบอกว่าเคยดีมากเลยครับ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พร้อมจะโปรโมทร้านหรือยังอ่ะ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
1: เอ้ยเราต้องโปรโมทสิเราจะได้มีลูกคงลูกค้านะ
2: ถ้าเกิดว่าระบบไฟเสียก็มาซ่อมได้ครับที่บ้านหนองเม็กครับผม
1: นี่นะถ้าขายที่ระบบไฟใช่ไหมเน้นไปที่ระบบไฟเนาะ
2: ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับผมสองอย่าง
1: ครับผมกับอิเล็กทรอนิกส์มีสองอย่าง
2: ครับผม
1: แถวอะไรนะช่องอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟกับอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: แถวไหนนะแถวไหนขออีกที
2: บ้านหนองเม็กตำบลหัวเรือครับผม
1: บ้านหนองเม็ก
2: ตำบลหัวเรือ
1: ตำบลหัวเรือ
2: ครับผม
1: อำเภอ
2: เมืองครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
2: อุบลราชธานีครับ
1: โอเคก็นี่ไงเราจะได้แบบบอกให้มันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวคนเข้าไปแล้วเขาหาไม่เจอว่าชื่อร้านก็ช่างรถเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมจำได้เออแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: อยากฟังเพลงขอกำลังใจครับของนุ้ยเล็กตะกาครับผม
1: ได้สิได้กำลังใจเลยส่งให้เต็มๆเลยนะเนี่ย
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ เป็นยังไงเขาวันนี้เหนื่อยไหม
2: ก็ไหนก็ไหนไม่มาเท่าไหร่ครับงานพวกนี้มันเบาครับผม
1: จริงเหรอ
2: ใช้ความคิดครับผม
1: เอ้ยแต่ว่าใช้ความคิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหนื่อยนะ
2: ครับก็เหนื่อยความคิดครับ
1: เออมันก็เหนื่อยใช้สมองเหนื่อยโอ้ยจริงๆเหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจนะจริงถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ความคิดเยอะๆบางทีเนี่ยก็เขาก็ถึงเรียกว่าความคิดบางทีสมองของเราก็เป็นกีฬาได้เหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: เออเคยเห็นใช่ไหมที่เขาแข่งพวกกีฬาที่ต้องใช้ความคิดอ่ะ
2: ครับ
1: เออมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าได้เหมือนกันยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
2: ครับผมวันนี้ก็ซ่อมทีวีไม่ได้ครับผม
1: อะไรนะ
2: จอมันเสียไม่ได้ซ่อมทีวีให้เขาม
1: ันอาจจะเป็นบางส่วนที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ซ่อมได้แหละ
2: คร
1: ับ ไม่เหนือบากกว่าแรงแค่ไปเรียนเพิ่มเติมเจอตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเก่งขึ้นในทุกๆวัน
2: ครับผมเป็นประสบการณ์คร
1: ับ ใช่สุดยอดเราไม่มีใครเก่งแต่เกิดอยู่แล้ววันแรกเราก็ซ่อมอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเออเราต้องแบบให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้นะคะขอกำลังใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: ขอมอบให้ช่างออสบ้านหนองมุกครับผม
1: ครับมีใครอีกไหมครับ
2: มีแค่นั้นครับผม

0: น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเอ้ยงั้นเอากำลังใจจากคุณผู้ฟังจากน้องเมย์ไปด้วยนี่มีแต่คนบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เห็นไหมน่ารักนะคะได้เลยผลงานเพลงนี้นะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบน้ำเร็วๆจะได้สดชื่นนะคะและแนะนำว่าจะต้องอาบด้วยสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดด้วยนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นล่างหน้าก็ได้สระผมก็ดีนะคะอุ้ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่สบายสะอาดสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้สุดพิเศษเลยซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะจ๊ะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนี่นะแถมจุกๆไปเลยราคานี้ราคาดีราคาเดียวค่ะ999บาทนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ให้พี่ก้านตองขึ้นเวทีแต่มาในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฮักอ้ายไพ่เด้งดึง
3: ฮะแมนบอกโอเคค่ะคุณวีค่ะเด้งให้สุดเพราะว่าเหงื่อออกแล้วก็เต็มที่เลยนะพี่นะ

0: ุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยเมที่ชาม
1: าแล้วนะคะช่วงนี้มารักตัวเองกอดตัวเองแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองไม่เป็นจริงไหมบางคนรักตัวเองไม่เป็นแล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ายากมากเลยเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเราอาจจะถูกเรียนรู้ถูกสอนมาว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราคำนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินมาตั้งแต่เล็กนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะแค่แบ่งความรักมาให้ตัวเองไม่เป็นเท่านั้นเองบางครั้งเราถูกสอนอ่ะอย่างพี่คนโตก็ถูกสอนให้รักน้องอย่างคนที่เป็นลูกคนเล็กก็สอนให้รักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละมันถูกสอนให้รักคนอื่นเสมอไม่เคยมีใครสอนบอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะลูกแบบตั้งแต่เล็กอ่ะไม่มีนะถ้าเป็นรุ่นหนูเนี่ยไม่มีแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนะเด็กเจนแบบอัลฟาเจนซีอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างที่สอนให้รักตัวเองตั้งแต่เล็กแต่เราอ่ะรุ่นตั้งแต่เจน Y เจน X เจนไปแบบเบบี้บูมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ได้สอนให้รักตัวเองแต่จะสอนให้รักพวกพ้องรักพี่น้องรักชาติรักตระกูลรักหวงแหนอะไรไม่รู้แหละ แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังถ้าอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเรามันลำบากยากเย็นอ่ะก็ไม่ต้องนะเพราะไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าคนเราเกิดมาคนเดียวเราเกิดออกมาเนี่ยคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเนาะมันไม่มีทางจะแบบว่าโอ้ยตายแล้วก็โอ้ยไปด้วยกันเจอกันที่ชาติหน้าแล้วจูงมือกันไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วขนาดเผาเองเขาคนละศาลาคนละรอบคนละวัดคนละอะไรอย่างนี้เลยอะถูกไหมดังนั้นนะคะจริงๆการให้คุณค่ากับชีวิตมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่รู้หรอกว่าโลกหน้ามันมีไหมเหมือนที่ชอบมากๆเลยมีคนเคยบอกว่าเรารู้ไหมว่าชาติหน้ามีจริงไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดตุยไปซะก่อนอะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้สำหรับเราดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้การรักตัวเองให้มากๆคุณผู้ฟังอะไรที่ลำบากยืมเงินอย่างเงี้ยอะมีคนมายืมเงินเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้เพราะว่าอุ้ยเขาลำบากจังเลยเขานั่นจังเลยนั่นจังเลยแต่เขาไม่ได้สงสารเรานะอย่าลืมเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ได้มาช่วยเราหาเงินเขาไม่ได้เห็นเลยนะว่าตอนเราหาเงินมันได้มายากลำบากยังไงเพราะบางคนเขาก็จะพูดอ้างว่าคุณเกิดมาโชคดีกว่าเขาคุณหาเงินได้เก่งกว่าเขาคุณเรียนรู้มากกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณหน้าตาดีกว่าเขา108,900ที่มันจะเป็นข้ออ้างแต่คุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณจะเก่งได้ขนาดนี้คุณก็ต้องฝึกฝนคุณก็ต้องฝึกปรือดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ตัวเองแบบลำบากอ่ะอย่ารู้สึกผิดที่จะปฏิเสธนะคะการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดคือการที่จะพูดกลับไปว่าไม่สะดวกมันเป็นคำที่ง่ายที่สุดแล้วไม่สะดวกแล้วถ้าสมมติเขาถามว่าไม่สะดวกยังไงอ่ะก็ไม่สะดวกอ่ะจะถามว่าอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะตอบคำนี้คำเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะก็จะบอกว่าหลายๆครั้งมีคนที่ฮิวใจด้วยการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงกระรอกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงนกแก้วเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้แหละมีหลากหลายเอกโซติกเพชรต่างๆเนาะหมาแมวด้วยแพะด้วยเดี๋ยวนี้โอ้คนเลี้ยงอะไรแปลกๆเยอะเลยนะหมูแคระแต่หลายครั้งนะคะที่เวลาที่เขาอยู่กับเราอ่ะมันจะต้องมีระยะเวลาเหมือนคนนี่แหละเนาะเขาก็มีระยะเวลาของเขาบางตัวอยู่10ปีบางตัวอยู่20ปีบางตัวอยู่กับเราได้15ปีบางตัวปีเดียวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงนะคะมันเป็นความโศกเศร้าที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันรุนแรงเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเหมือนกับเลี้ยงกับคนในครอบครัวบางคนไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาบางคนเลี้ยงเป็นลูกอ่ะเลี้ยงหมาเหมือนลูกอ่ะมีชุดมีเสื้อผ้าให้ใส่ให้อาหารทุกวันแล้วหมามันก็จะแบบแบ๊วๆเนาะมานั่งตั้งใจฟังเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งดังนั้นอย่ามองเขาเพียงสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะบางคนมองเป็นสัตว์แค่

ัตว์อะสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งใช่ไหมเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้นู่นนี่นั่นแต่หลายคนเลี้ยงสัตว์โดยให้เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสัตว์เลี้ยงก็เลยคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ที่มีหรือความรักที่ไร้เงื่อนไขคือพวกเขาไม่เคยตัดสินเราไม่ว่าจะยากดีมีจนหมาบางตัวไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจนแค่ไหนอ่ะอยู่ข้างถนนใช่ไหมบางคนโฮมเลสอย่างเงี้ยคนที่ไร้บ้านอย่างเงี้ยเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกันหนูเคยเห็นที่เขาเลี้ยงหมาทุกๆวันทุกวันหมาไม่เคยตัดสินว่าเราจะรวยหรือจะจนหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นค่ะเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะมันจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบบสูญเสียที่ใหญ่หลวงมันคือ PTSD ได้เลยเหมือนกันบางคนมองต่างมุมเขาก็จะมองแบบว่าอุ๊ยทำไมจะต้องไปให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ผูกพันลึกซึ้งก็จะมองสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินหรือมองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ลดทอนความรู้สึกสังคมส่วนบางส่วนน่ะก็จะมองว่าทำไมต้องร้องไห้กับให้กับสัตว์อย่างเงี้ยอุ้ยเป็นเรื่องเกินเรื่องใหญ่เกินนะแต่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้แบบคนที่เขามีเงินคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีอ่ะมันก็เยอะเหมือนกันนะแบบถึงขั้นแบบถ้ามันเสียชีวิตเนี่ยมีการบำเพ็ญกุศลมีการสวดมีการอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกความรักของใครไม่ได้นะคะมันคือสิ่งที่เป็นความทรงจำถ้าใครก็ตามที่พบเจอกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอนุญาตให้ตัวเองเศร้าก่อนบางคนอาจจะมองว่าเราเวอร์เราอะไรเงี้ยแต่หนูจะบอกเลยว่าไม่ผิดเลยค่ะร้องไห้ได้เลยร้องไห้เลยนะมันรู้สึกเคว้งคว้างแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับเราเราเปิดประตูมาเจอเขานั่งเฝ้าเราทุกวันน่ะเก็บรักษาความทรงจำดีๆไว้นะคะถ่ายรูปวิดีโออะไรเงี้ยมุมต่างๆที่พวกเขาชอบอยู่ในบ้านนะแล้วก็ง่ายที่สุดที่มันจะเยียวยาจิตใจได้คือทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเพื่อให้เราสบายใจนะไม่ได้เพื่อว่าแบบอุ้ยให้บุญกับเขาหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญแต่ก็จะบอกว่าทำแล้วเราสบายใจก็ทำเถอะนะคะให้เวลาเป็นเครื่องรักษาก็ถ้าการยอมรับความจริงมันก็จะเยียวยาทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็พูดคุยกับคนที่เข้าใจเรานะพวกแบบว่ามูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเยอะแยะมากมายคอมมูนิตี้ที่เขาแบบรักสัตว์เหมือนเราอะนะจ๊ะโอเคฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับเพลงอุ้ยคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้เป็นสายที่2แล้วนะจ๊ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะขอทุกวันเลยพี่นางหนูวันเปลี่ยนคนมั้งก็ได้แหมศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจหมดแล้วเนี่ยรับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: พี่นันจังหวัดน่าน
3: ไม่ได้แนะนำยังไงนะ

0: เด็กชายนั้น
1: เออเราโทรมาหลายครั้งแล้วเราต้องรู้สิ
0: เออ2 3รอบดีใจมาก
1: เออใช่มั้ยล่ะ
0: เออ
1: ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะวันนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
0: กินแล้วครับผม
1: กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
0: กินกับแกงหน่อไม
1: ้อ๋อนึกว่าจะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะเอาไม่ใช่นะเออช่วงนี้หนูถามใครเวลาถามว่ากินข้าวกับอะไรเขาจะตอบหนูแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงเดซาเดสวยใช่ป่ะ
0: ต้องเมย์ต้องเมย์
1: จ๋า
0: วันที่26
1: จ้า
0: ตุลาวันออกพรรษามาเที่ยวประเพณีเชียงเนื้อจังหวัดแข่งเรือจังหวัดน่านอำเภอสานะ
1: คิดว่าน่าจะอ่านข่าวหรือเปล่าหรือว่า
0: สักอย่างทุกท่านเลย
1: เหมือนจะอ่านข่าวหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะวนเวียนอยู่อสมทนี่แหละ
0: เออ
1: ใช่หนูจะไปไหนได้ยังไงเหรอวันนี้26ที่26มันวันอะไร
0: วันจันทร
1: ์เออวันจันทร์แล้วหนูไม่จัดรายการเหรอ
0: เออก็มาวันอาทิตย์ก็มาได
1: ้
0: เลย
1: เอ้ยวันอาทิตย์จะมาได้ยังไงเหรอวันจันทร์ไม่มาละ
0: วันเสาร์ก็มาได
1: ้วัน
0: เสาร์
1: นั่นแหละ
0: มันตั้งเขาจะโอ้
1: ไม่ได้แล้วช่วงนี้ติดงานตลอดทุกวันเลย
0: วัน
1: หายใจหายคอไม่ได้เลย
0: ทำคัดเลือกก่อนแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นประเพณีแข่งเรือวันกินสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวงฮะ
1: แข่งเรือนี่เรือแบบไหนอ่ะ
0: อำเภอเมืองสา
1: แข่งเรือแบบไหนเรือประเภทไหน
0: เรือยาวเนี่ย
1: อ๋อภาคเป็นไหมภาคเป็นไหม
0: เออถ้าน้องเมย์มาก็ให้ภาคเรือด้วยอ่ะ
1: ไหนไหนไหนลองแซมเปิลให้น้องเมย์ได้ไหมแบบว่ามีฝ่ายไหนบ้างมันปกติมวยมันจะมีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมถ้าเป็นเรือหางยาวนี่เขามีชื่อเรืออะไรบ้าง
0: โอ้มีเรือตั้งแต่นู่นอ่ะจังหวัดอำเภอปัว
1: อำ
0: เภอจังหวัดน่าน
1: อ
0: ำเภอสา
1: เขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมเหมือนแบบ
0: อะไรนะ
1: เหมือนแบบนักมวยอะนักมวยมันต้องมีค่ายไงถ้าอำเภอปัวนี่เขาชื่อเรืออะไรอะ
0: จำไม่ได้มันหลายชื่อเน
1: า
0: ะสำหรับภาษานี่คือว่าบ้านศรีรอนชัยแล้วก็เนตรมงคลทองเป็นที่เล่าลือแล้วก็วัดบุญยืนก็เจ้าแม่สายฟ้า
1: แม่สายฟ้าแม่สายฟ้ากับอะไรนะขอที่จำง่ายๆหน่อยดิ
0: เจ้าแม่สายฟ้าแล้วก็
1: เจ้าแม่สายฟ้ากับ
0: ตรงอันนี้ตรงคลอง88แล้วก
1: ็
0: มงคลทอง
1: มงคลทอง88
0: เออๆ
1: เจ้าแม่สายฟ้าเวลาเขาอ่านใช่มั้ยเขาต้องแบบไวๆใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: เออมันลุ้นมันลุ้นไงมันไม่รู้ว่าใครจะนำใครจะแซงใครชิงวิปชิงไพ่ชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชิงไหวพริบเออต้องไพ่ให้พร้อมกันสามัคคีกันนะวันนี้ศอกฝึกซ้อมกันมาเลยแต่อ้อนแต่ออก
0: แล้วน้องเมย์ไม่ได้มากับเชิญพี่น้องๆทั้งหลายในทั่วประเทศไทยนะฮะมาเที่ยวนะ
1: นะที่จังหวัดน่าน
0: ทุกท่านเลย
1: ค่ะ
0: มันมีปัญหาอะไรมาสร้างเที่ยวจังหวัดน่านสนุกมาก
1: เออจังหวัดน่านตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมอ่ะมีบางพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้ววันนี้ฝนก
1: ็ดินยังถล่มอยู่ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้ว
1: โอ้โห
0: ยืดยางสะดวกแล้ววันนี้นะ
1: เห็นที่ผ่านมาอะไรนะที่ดินถล่มอ่ะหูยแรงมากอ่ะ
0: เหรอ
1: ใช่หนูนึกว่าลงมานิดหน่อยๆหูลงมาแบบถลาลงมาเลย
0: ที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านมาเที่ยวที่อำเภอเมืองน่านที่เที่ยวที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ตอนนั้นไปอ้าวลืม
0: วัดแจ้ง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอเมืองอ่ะไปอำเภอเมืองอ่ะไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปอะไรนะ
0: อำเภอปัวเหรออ
1: ะไรนะสปัน
0: สปัน
1: เ
0: ออผมก็ไม่ได้ไปเห็นเลยเนี่ยอยู่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเห็น
1: ไปมาไปสปันมาเวียนหัวมากเลยขับรถอ่ะโอ้ขึ้นเขาแบบโอ้โหขับเองยังจะอ้วกเองขับเองแท้ๆเมารถที่ตัวเองขับ
0: มีเที่ยวเยอะ
1: ท
0: างอำเภอระน้อยก็มีจิมปาปากนายแล้วก็มีขุนสถาน
1: ตอนที่หนูไปอ่ะสปันอ่ะ15องศา
0: เหรอ
1: ใช่นั่งกินหมูกระทะหนาวหนาว
0: ตอนนี้หนาวเดี๋ยวตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะหน้าหนาวแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: กี่องศาแล้วคะ

0: 25
1: ผมประมาณนั้นแล้วว่า
0: จริงเหรอได้นะ
1: กลางคืน
0: กำลังเย็นเย็น
1: ผ้าไม่ห่มผ้าไม่ได้นะ
0: เออ
1: ห่มผ้าอย
0: ู่อุ้ยแล้วหนูใช้อันนี้ไม่เป็นด้วยนะอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันเป็นแบบเตาแก๊สอะงงมากอะคือเปิดอะไรก็ร้อนไปหมดอะตอนนั้นอะหมดอะโอ้ยลวก
1: ต้มต้ม
0: สุกหมดแล้วน่ะ
1: ถ้ามันมีทางมันนอกก็ต้มน้ำ
0: ใช่แต่ว่าอันนั้นอะเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นแหละแล้วมันก็มีแบบมีปุ่มให้หมุนเยอะมากเลยมันสนุกดีแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
1: เออไม่ร้อนเหมือนนี่แหละไม่ไม่ก่อนก่อนทางทางจังหวัดน่านไม่ร้อนเหมือนทางกรุงเทพไม่ก่อนก่อนผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพตลอดงานก่อสร้างทำงานสถิตสถานีรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยพระโสม
0: คร
1: ับ ไปนอนชลบุรีขึ้นรถมา
0: อุ้ยนี่เป็นคนทุกที่เนี่ยนี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ย
1: เออทำงานสุขุมวิทซอย8แล้วก็ซอย24
0: เออ
1: โอ้ไปอยู่นั่นนานเมียพอสองสาม
0: เคยเคยเคยมาอยู่ในบ้านหนูยัง
1: ไปเที่ยวตามประเทศ
0: เห็นอยู่หลายที
1: ่ฮะไปอยู่ต่างประเทศปีหนึ่งที่กรุงแบกแดดอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: มึงคิดไปแล
0: ้วไปแบกมันทำไมละแดดอ่ะร้อน
1: ร้อนจัด
0: ยอกยอกยอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนคุณผู้ฟังเขาบ่นยังไม่ได้ฟังพงฟังเพลงเปิดเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
0: เฝ้าไข้ใกล้เตียงใครป่วยแล้วน่ะ
1: แฟนป่วย
0: อ๋อเหรอเอาจริงปะเนี่ย
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: หนูพูดเล่นนะเนี่ย
1: แล้วก็ขอฝากเพลงนี้ให้บรรดาผู้ชายทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีภรรยาต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงทุกคน
0: ต้องอะไรนะ
1: ถ้าผู้หญิงถ้าแฟนป่วยต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงให้หมอท่านผู้ชายหน่อยดูเขา
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้เพลงนี้มอบให้ผู้ชายทุกคนที่มีแฟนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนป่วยนะอย่างน้อยก็ต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงเพื่อจะให้แฟนอุ่นใจแล้วก็หายไว
1: ๆถูกต้อง
0: โอเคฝากขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
1: ขอขอบคุณน้ำพริก
0: เผา
1: เผากันท้ายนักเที่ยงอร่อยคำนั้นเพราะนั้น
0: ครับแล้วเป็นภาษาเหนือไม่ได้เลย
1: โอ้ขอขอบคุณน้ำพริกเผานักเที่ยงอะไรอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายหายไปไหน เอาใหม่สิขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำพริกไข่ข้าวนักเที่ยงอร่อยดีคำไหนคำนั้น
0: ได้ปะเนี่ยได้นะโอเคโอเค
1: ได้นะพูดภาษาคำยังรู้เรียกหรอ
0: เออรู้เรื่องนิดนึงได้เลยได้เลย
1: มาที่โอกจังหวัดน่านบ่อย
0: ๆครับ
1: จะพูดคำยังเยอะ
0: ๆได้ฮะภาษาใต้ยังไม่ได้เลยฮะเนี่ยเขาพยายามจะสอนอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องไม่ปลดเพลงให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับผม
1: ครับผม
0: จ้าสวัสดีครับนะคะสวัสดีทักทายศิลปินสาวที่เข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะก็ฝากผลงานฝากพงฝากเพลงกับแฟนรายการได้นะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะตอนชั่วโมงนะเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่านึกถึงไข้นึกถึงโรงพยาบาลก็เลยนึกถึงเพลงนี้ทหารพิการรักฉีดยาให้ฉันตายไปเถอะมันมีช่วงหนึ่งที่มันดังมากๆในโซเชียลเนาะเขาเอามาทำแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักจริงๆคนไทยเนี่ยสนุกได้ทุกเวลาจริงๆนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะนาทีฉุกเฉินนะคะจากบิวกิติมาแล้วพี่บิวกิติมาแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ OA นะคะ ICU นะจากพี่ OA ด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นโต
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากกล้วยสแตมนะคะสังกัด Big Love Music ค่ะกับสีดาลุยไฟนะสีดาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาอะซื่อสัตย์นะมาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริงว่าเขาไม่เคยให้ใครไปแตะตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้ฮิตจ่อคิวฮิตนะจ๊ะจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้บอกเลยว่าขอกันมาแบบถล่มทลายเลยกับดอกชบาสีแดงหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยแอบเซลล์กันว่าวันนี้พี่ลูกตาลไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมแฟนรายการขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะจังเลยก็ต้องได้ฟังแล้วไหมล่ะขอมาขนาดนี้นะคะจัดให้

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้น

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงท้ายชั่วโมงกับเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทและน้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าทำไมร้องแบบนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันร้องแบบนี้แหละนะคะแล้วเข้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะน้องเมย์ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปสอบผู้ประกาศข่าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะถือว่าไปเป็นประสบการณ์แต่ก็อยากจะให้ผ่านก็ขอกำลังใจหน่อยละกันเนาะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่แอปพลิเคชันแบบหลากหลายช่องทางของน้องเมย์นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับแชนเนลในการเล่าข่าวเนาะอยากฟังข่าวแนวไหนก็บอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยก็ถือว่าใหม่มากๆอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นหนอนผีเสื้อแล้วกันเนาะเป็นหนอนก่อนตอนนี้เป็นหนอนกระดึบกระดึบที่ทุกคนก็ค่อยๆเห็นการเจริญเติบโตของน้องเมย์ไปด้วยในทุกๆวันหลายคนที่ติดตามน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นศิลปินเนาะวันแรกที่มีแฟนคลับเพียงแค่1คน1คนจริงๆนะคะแฟนคลับคนแรกของน้องเมย์คือป้าสมใจป้าสมใจเนี่ยเดินเข้ามาทักน้องเมย์เป็นแบบคนแรกเลยที่แบบว่าไปสัมภาษณ์รายการทีวีแห่งหนึ่งพอเดินลงรถมาป้าสมใจก็เดินมาถามว่านี่ใช่น้องเมย์ทิชาใช่ไหมแล้วเราก็ตกใจว่าเอ๊ะใครตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าทิชาสกายปาร์คอยู่เลยนะคะเป็นชื่อค่ายเก่าเขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าใช่ไหมเราก็บอกอ๋อใช่ค่ะเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะเราแบบตกใจมากเพราะว่านั่นคือแฟนคลับคนแรกในชีวิตของหนูอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักตื่นเต้นเสมอใช่ไหมดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของหนูแล้วก็เป็นกำลังใจหลายคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มาทางออนไลน์นั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละ มาตั้งแต่คุณผู้ฟังหลายคนก็เพิ่งเห็นหนูตั้งแต่วันแรกของการมาจัดรายการวิทยุเนาะก็แบบยังพูดผิดถูกอ่านไม่เป็นไอ้นู่นงงไอ้นี่เปิดเพลงผิดไอ้นั่นเปิดอะไรก็ไม่รู้ผิดถูกอยู่เลยนะคะก็เห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆช่วงของชีวิตเนาะเราก็โตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันน้องเมย์เองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับน้องเมย์ไปยาวนานฟังกันไปนานๆดังนั้นดูแลให้ตัวเองให้ดีนะคะอยู่กับน้องเมย์นานๆรักตัวเองรักสุขภาพดูแลกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นไงล่วงอ่ะนะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะตัดใจจาก Venus ค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันนะชั่วโมงหน้าพบกับพี่เพชรพุ่มพวงกับผลงานเพลงที่แบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูมันช้ำชอกช้ำเลยขนาดนี้

0: เออเอาไว้พบกันในช่วงหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มารถอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้อง Pausa HyperMax ด้วยฟิล์ม Heat Guard นะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนแต่ก็ช่วยลดความเสียดสีด้วยนะครับผมสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับที่ LTMFM 95นะครับพี่บุญกรสวัสดีครับพี่รามิดาครับพี่ปู TKK นะครับพี่ CEO สนยางป๋าเดฟหานจิตนะครับป๋าเดฟสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรสวัสดียามค่ำคืนครับปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวไหนไหมครับหรือว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนนะฮะถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็น่าจะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจำได้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่รบิกรนะครับสวัสดีไปถึงคุณเบเบ้ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบอกว่าแอบปลื้มแล้วก็ติดตามพี่เป็นพุ่งพวงมาตลอดเลยค่ะนะครับขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จีรวรรณครับพี่บุญครองพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างครับพี่สุนีครับพี่สุดารัตน์แล้วก็สวัสดีน้องสุจิตรานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่หนูหนึ่งนะนะฮะสวัสดีครับผมพี่วิชัยนะครับทักทายครับพี่บุญกรด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชีวิตใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้างนะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะฮะจบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับบทเพลงจากน้องพิมดานะครับหรือว่าเป็นดีเจพิมดาแก้บนของเรานะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันต่อนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับผมทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่มาริวันครับพี่แมวภูวการด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จิรพรนะครับพี่คิวเองพี่สังสุราชนะครับพี่สุภาพนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูหนึ่งใช่ไหมครับพี่รามิดาครับพี่ยูนิคครับป๋าเดฟป๋าเดฟมาแล้วนะครับลูกชิ้นทอดสมหัสไทยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้เป็นสายของน้องน้องอะไรนะน้องแบงค์หรือเปล่าน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับภาพถ่ายครับจากคุณบิ๊กสุรินและก็คุณเล็กสเรนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ๆยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตเฮติดหัวใจนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับเสมอจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงยื้อจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยครับขอบใจเด้อจากสารสารสินโลกทั้งใบครับจากเล็กรัชเมศนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่นันทาด้วยนะครับพี่มาริวันครับพี่แมวภูวการกำนันแดงสวัสดีครับไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณิษฐานะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่สุจิรานะครับพี่จุรีพี่วันวิสาทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับบัดโพนะครับปวดต้นคอบาไลเส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับบัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดสดสกัดนะครับเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแผนไทยนะครับสุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียงแค่999 บาทรับขนาด12 กรัมครับ8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับเวลาเดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทพิงค์ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจัดไปนะครับในช่วงของเพลงคลื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับเราอาจจะมีเพลงคลื่นใหม่นะครับจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวรอรับฟังกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยน้องกวางพร้อมหรือยังสายหน้าไมค์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลกะทิมาแล้วครับ
1: โอ้ยพี่กะทิเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีไหม
2: ก็สบายดีแต่ตอนนี้ก็ฟื้นฟูที่บ้านหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งเรื่องทำเครื่องมอนแล้วก็ทำเครื่องปิพาดให้ที่บ้าน
1: อ๋อโอเค
2: คือมันผมสิน
1: เข้าใจเลยนะครับพี่กะทิครับแต่ว่าวันนี้เพลงที่ขอคือเพลงอะไรครับ
2: ลองฟังแรกของโตเนอร์ครับ
1: ลองฟังแรกโตเนอร์นะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับ
2: แล้วมีไตเติ้ลเพลงของคุณพิมดานิดนึงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเพราะว่าพี่คอร์ดกลับแล้วก็โมเมนต์ใหม
1: ่จริงนะฮะ
2: ครับโมเมนต์ใหม่เลยแล้วเอาจังหวะของเพลงขึ้นมาใช้แต่ว่าเราโมเมนต์ใหม่แต่เดี๋ยวร้องให้ฟังก็ค่าแล้วกันเดี๋ยวเขียวเวลาคุณ
1: ได้เลยครับไหนพี่กะทิลองให้ผมฟังหน่อยเป็นเพลงอะไรครับ
2: อ๋อพิมสกิทครับ
1: ครับผม
2: พิมสกิทสกิทสกิทสกิทร้องเพลงสักนิดพิมดามหานครตั้งเพลรถน้ำมนต์กันก่อนจะได้รับพรไปสูงทั้งปีพิมสกิทสกิทสกิทสกิทสกิท
1: ครับผมสุดยอดครับพี่กะทิครับ
2: แต่นี่ไม่ได้ร้องทั้งเพลงเอาแค่ท่านฮุก
1: ครับผม
2: ผมพิกกลับผมเอาเพลงของคุณพิมดามาพิกคอร์ดกลับเพื่อเป็นจังหวะของคลื่น
1: นึกออกเลยนึกออกเลยนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับลองฟังแล้วที่พี่ขอเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้
2: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิจำสโลแกนของเราได้ไหมครับในช่วงของพาเลท
2: อ๋อไอ้นั่นแหละน้ำพริกพันท้ายเอาคุณช่วยกรุณานำหน่อยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับเดี๋ยวไปจับกบก่อนครับฝนตก
1: โอเคได้เลยครับพี่กะทิเอาไว้วันหลังคุยกันนะครับพี่
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองครับขอเพลงลองฟังแลจากตัวเนินนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ4เพลงฮะจัดให้เลยครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับบทเพลงฮะมีแฟนแล้วไม่นะครับบทเพลงจากเต็มนาวาลองฟังแลนะครับจากโตเหนือนะครับแล้วก็จีบเลยได้ไหมจากหลิวอาจารยานะครับแล้วก็คบแล้วจะรักจากวงพัตลุงนะครับจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าพาเรทเพลงนี้ชุดนี้ให้ 100% เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีไปถึงคุณส้มเกตสลินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:22 นาทีค่ะยังไม่ตี 5 เลยนะฮะตอนนี้ตี 3 อยู่สบายๆครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่แมวคนดีพี่นันทาครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับพี่เกษมครับผมพี่จิราพรพี่พิทวัฒน์ในช่วงวันที่2ด้วยนะครับทักทายครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับผมบอกว่าพาเรทร่อยๆได้แรงอกนะครับโอ้ยขอบคุณครับผมนะกำนันแดงนะฮะน้องโอมนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับ

0: นี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้คือเพลงสุดแขนทศกัณฐ์นะครับจากน้องการทัศนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำนับทนองโดยน้องการทัศนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เอมนาโน่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหัวใจกระดาษนะฮะจากพี่อู๋ธนทรครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนึงนิดจากปรางทิพย์นะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากน้องลูกตาลชนทิชานะฮะจัดไปทั้ง3เพลงนะครับผมทักทายครับพี่บุญญากรครับพี่จรูนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามพี่ชิชนุพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับผมนี่ก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วกันเนาะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่จรูนครับพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับผมพี่สมพรพี่สุภัตราพี่ไตรรัตน์นะครับแล้วก็กำนันแดงทักทายครับผมพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะสวัสดีไปถึงไอ้โต้งพี่มีนนะครับน้องพลอยด้วยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานอีกสักหนึ่งบทเพลงครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกระจกร้าวครับเป้ไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับทั้ง4เพลงเลยนะครับวันนี้เราก็จัดกันยาวๆนะฮะขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาระพักใจนะครับจากวงสแตมแล้วก็ว่าไงคนเก่งนะครับไททัสสมิธขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับคิดถึงใจจะขาดครับพี่ชโยธนวัฒน์ทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จรูนครับพี่แก้วครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเอ้าพี่สวยพินภาเฮงส์นะครับผมสวัสดีครับผมแบบ Good Morning จ้านะครับอยู่ที่ยิมหรือยังครับผมได้ข่าวว่าออกกำลังกายตอนแบบแทบทุกเช้าเลยนะฮะพี่นภานะฮะสุดยอดจริงๆนะครับพี่อัมบราครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยาครับพี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับผมสวัสดีพี่เอลาวันพี่สำลียายจ๋านะครับบอกว่าแฟนคลับน้องเพชรคทาวุฒิกัมมิโกใช่ไหมครับผมสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับพี่ดาวประสุขครับพี่เกษมพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ช่วงพิชยุทธครับพี่บูเลียนพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับพี่อนงด้วยนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันว่าดีกว่าจะสบายขนาดไหนจัดไปครับอีกสัก3บทเพลงครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

เราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะคะ

0: น้องธัญญาด้วยนะครับแล้วก็เบิ้ลปทุมราชอ้ายกินดองน้องลาบงัวฟิชเชอริ่งน้องสแน็คนะครับจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายครับไปถึงพี่หนูเร่งครับพี่ดาวประสุขพี่นพนันบอกว่าสบายดีครับน้องนี่พี่หนูเริงพี่นันทาพี่นิ่มนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญด้วยนะฮะยายออดสามย่านพี่เยเฮอมาแล้วสวัสดีครับในชั่วโมงที่3ใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับผมพี่บุญเรียนครับพี่นภาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปจ้าบอกว่าคิดถึงน้องเพชรนะครับขอบพระคุณมากๆครับนะพี่สวยนภาเฮงส์นะครับเอาไว้เจอกันเร็วๆนี้จะว่าไปอีกสักเดือน2เดือนก็เจอกันแล้วเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะฮะจริงๆนะนะพี่สวยนะถ้าแบบเงาๆก็มาฟัง95ได้นะครับผมก็จัดช่วงอยู่ตี2ถึงตี5แบบนี้ทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันทักทายกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่จิรวุฒิครับทักทายครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับฟังรับชมกันตลอดนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่มงคลนะฮะยายออดสามย่านนะครับลุงต้อยแก่แล้วพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่สว่างพี่นพนันขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาพี่โอไรอันนะครับทักทายครับพี่นิ่มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สว่างครับพี่สาวพรมด้วงนะครับผมพี่ถากรพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ่บนจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาแล้วนะคะ5 นาฬิกา15นาทีเช้าพฤหัสบดี24กันยายนวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ร่วมค้ามาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันฝนตกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะจะมีทั้งหนักปานกลางและหนักมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติรวมถึงอันนี้ของมอรังสิตนะคะมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะอัปเดตสำหรับตั้งแต่วันนี้24ถึง26กันยายนนะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงสูงโดยเฉพาะถ้าใครได้เห็นภาพเป็นกราฟิกนะคะก็จะแบ่งเป็นเฉดสีไว้ให้เลยนะคะพื้นที่ที่มีเฉดสีส้มนะในกรอบสีน้ำเงินจะมีความเสี่ยงและมีความรุนแรงสูงเพราะฉะนั้นทางศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติเดี๋ยวเขาก็ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากกับน้ำท่วมขังนะตามเฉดสีน้ำเงินแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่กรอบสีแดงนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในระหว่างวันนี้ถึง26 3วันนี้นะคะที่น่าห่วงก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับความสามารถในการจัดการของพื้นที่นั้นๆ นะคะข้อมูลชุดนี้ที่ทางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเตือนให้เฝ้าระวังไม่ใช่เตือนให้แบบตื่นตระหนกนะไม่ควรตื่นตระหนกเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของชุมชนตัวเองในพื้นที่ตัวเองรวมทั้งถึงการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะก็ที่หนักสุดนะก็น่าจะคือถ้าดูเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินหมายถึงว่าให้ขนย้ายหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาณขนาดนี้เนาะในจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ริมเจ้าพยานะคะถ้าเป็นเรียกว่ากรอบสีส้มๆอะนะคะคือท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าทางมูลนิธิสภาเทือนไปที่บาดแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะวงให้ดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงณขนาดนี้นะคะช่วง3วันนี้แหละค่ะ24 25แล้วก็26นะคะที่จะเป็นจังหวัด อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะฝนก็จะหนักหน่อยเนาะสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปก็เหมือนกับเมื่อวานค่ะยังคงตกอยู่นะคะเหมือนกับเมื่อวานภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคกลางนี่ตอนนี้เริ่มมาหนักแถวอยุธยาแล้วนะคะอย่างที่รายงานเมื่อวานเลยค่ะชาวอยุธยาก็ค่อนข้างจะเจอทุกปีไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเจอทุกปีนะคะผักไห่เสนาบางปะอินบางไทรหลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยกับคลองสาขาต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบเร็วมากนะคะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกับถนนภายในชุมชนนะคะแล้วโอ้เมื่อวานนี้เพิ่มเร็วมากนะคะที่อยุธยานะคะชาวบ้านบางส่วนก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะมาในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วกว่าที่คาดการหลายครอบครัวเตรียมขนย้ายสิ่งของไม่ทันนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนหมู่ที่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานนะคะที่นั่นเนี่ยเขานิยมปลูกไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้นกวักมรกตนะคะมีชาวบ้านปลูกกันเยอะเลยนะคะแถววัดตะกูที่บางบานปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูก ต้นกวักมรกตเนี่ยโอ้โหเร่งขนย้ายกันจ้าละวันเลยนะคะกำลังจะเตรียมส่งต่างประเทศนะคะแล้วมีต้นกล้าเยอะมากเลยระหว่างที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงก็ต้องรีบเอาขึ้นที่สูงนะคะแต่บางส่วนก็ไม่ทันถูกน้ำท่วมเสียหายแน่นอนนะคะเนี่ยน้ำนั้นเริ่มล้นตลิ่งประมาณสัก2วันแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนวานนะคะมันขึ้นเร็วมากจนต้องขนย้ายต้นไม้กันทั้งคืนนะคะจากเดิมที่ระดับน้ำในคลองเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะขึ้นมา2เมตรจนล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ในซอยในชุมชนหมู่ที่7วัดตะกูบางบานอยุธยานะคะน้ำสูงประมาณ70เซนติเมตรแน่นอนต้นไม้เล็กอย่างฝักมรกตที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายเอาไม่อยู่นะคะถ้าไม่ได้ยกขึ้นก็จมน้ำแป๊บเดียวมีโอกาสที่จะเน่าเสียนะคะก็จริงๆชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบนะคะว่าชุมชนแน่นอกคันกั้นน้ำมีโอกาสถูกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะปรับตัวด้วยการสร้างโรงเรือนแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับการย้ายสิ่งของหนีน้ำย้ายต้นไม้แต่พอมันมาเร็วก็ไม่ทันนะคะก็เสียหายทุกปีที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านบอกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการหรอกเนาะไม่แล้วไม่อยากรอความช่วยเหลือหรือการชดเชยอะไรด้วยเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะเงินชดเชยทุกที่นะคะชดเชยเรื่องความเสียหายภัยพิบัติเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มชาวบ้านก็เลยต้องเตรียมเองนะคะพยายามปรับตัวเองลงทุนเตรียมเพื่อทำพื้นที่รับน้ำเอาไว้ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ระบายน้ำเข้าทุ่งได้เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำลดผลกระทบได้ก็ตรงนี้ให้พิจารณาตรงนั้นมากกว่าอย่ามาชดเชยภายหลังเลยมันยังไงก็ไม่คุ้มนะคะนี่ชาวบ้านก็ฝากมานะคะส่งกำลังใจนะคะปีนี้มาไวจริงๆดูภาพถ่ายจากทางโดรนนะคะทางอากาศเนี่ยตั๊บเดียวโอ้โหน้ำมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ที่อยุธยานะคะสำหรับน้ำปีนี้วันนี้มีเรื่องของการขยับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะคะก็เมื่อวานที่ประชุมกบน.นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติลดการชดเชยอัตรากองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล B7 นะลงไป19บาท19สตางค์ต่อลิตรนะคะโอ้โหตกใจหมดถ้า19บาทเนาะ19สตางค์ต่อลิตรจากเดิมที่เราเคยประกาศเมื่อที่ก่อน4บาท62สตางค์ต่อลิตรก็เป็น4บาท43สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันดีเซล B20 นั้นลง26สตางค์ต่อลิตรนะคะจากเดิมที่ลดการชดเชยไป8บาทกว่านะ8บาท8สตางค์ก็เป็น8บาท54สตางค์นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะคะอันนี้ก็ทำใจหลายคนก็ทำใจล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการลดการอุดหนุนเขาบอกว่าอีกเรื่องไม่ได้มันมาจากแรงกดดันในตลาดน้ำมันโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะก็เริ่มจากทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงไปแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งมันแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% นะคะคือถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรแล้วประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะขยายเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคมเลยค่ะอันนี้ของรัสเซียเนื่องจากว่าโรงกลั่นของเขาหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้จากการที่ถูกยูเครนโจมตีนะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะจำได้นะสำหรับที่รัสเซีย เขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับลดการชดเชยแล้วก็ปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วล่ะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยครั้งนี้นะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายอยู่ที่วันละ428ล้านบาทค่ะ428ล้านบาทเพราะฉะนั้นเช้านี้ตอน 5:00 ที่ผ่านมาดีเซลนะคะเพิ่มขึ้นมามี20.75สตางค์ต่อราคากรุงเทพนะคะ36บาท44สตางค์ดีเซลธรรมดาเพิ่มขึ้นมาอีก75สตางค์ก็อยู่ที่41บาท44สตางค์เบนซินยังคงเดิมนะคะสำหรับราคาน้ำมันอาสายังว่างอยู่นะคะน้องกวางรออยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะนอกจากเรื่องราคาขายปลีกดีเซลเพิ่มเช้านี้75สตางค์แล้ววันนี้มีเรื่องของนี่เลยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะคะสายปกครองไปทลายบ่อนใหญ่แถวดินแดงโอ้โหอยู่ใกล้จมูกเลยนะคะก็มีใครไปบ้างเดี๋ยวรัฐมนตรีไปเองเลยเหรอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณชัยชนะเดชเดโชคุณวิทักษ์เดชเดโชเดี๋ยวนี่ฝ่ายค้านเนาะเดี๋ยวไปกับรัฐมนตรีมหาไทยได้ยังไงอ๋อเขาเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาอ๋อก็พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการปกครองของสภาด้วยอาทิตย์บดีกรมการปกครองก็ไปนะคะแล้วก็หน่วยสวัสดของกรมการปกครองนะเรียกชุดพิเศษอ่ะชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองแล้วกันร่วมกับอสนำกำลังไปทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะโอ้โหก็ที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันอยู่ประมาณ50กว่าคนกำลังเล่นเขาเรียกไฮโลไฮเทคโอ้อย่างสนุกสนานเลยนะคะพอเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปถึงนะคะโอ้โหพยายามจะหนีสิคะจะอยู่ทำไมแต่ว่าหนีไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่านักพนันส่วนใหญ่ก็คงเล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วเพียวิ่งไม่ไหวจะไม่เที่ยวควบคุมตัวได้ทุกคนนะคะอุ้งเท้ามือตั้ง8เนี่ยเท้ามือ8นักพนัน45นะคะเป็นชาย22หญิง23นะคะก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะยึดของกลางเป็นเงินสด 3,500 ชิปแทนเงินสดอีก 600,000 กว่ามีถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นเป็นจำนวนมากแล้วก็เด้งเลยค่ะน้องโด่งมาใครมาเอ่ยได้ยินเสียงแล้วนะคะไม่ใช่น้องโด่งเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณสีค่ะ
3: ค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะพี่อะไรนะคะขอโทษทีย
1: ุค่ะฟังประจำเลยค่ะ
3: พี่ยุคธรสวรรค์อยู่เธออะไรนะพี
1: ่บรรพตค่ะ
3: บรรพตที่ใส
1: จ้าคือพี่สีลูกชายค่ะไอ้มันโดนผู้หญิงมาหลอกให้เป็นแฟนแล้วแต่เนี้ยหลอกให้เปิดบัญชีพอเปิดบัญชีเขาก็ให้โอนให้เขาหลอกแบบเขาเหมือนเป็นบัญชีม้าฟอกเงินเนี่ยค่ะ
3: โอ้หลอกให้แล้วได้เจอตัวกันเป็นไหมแต่ผู้หญิงอ่ะ
1: เขาก็มีชื่อมีอะไรแบบในไลน์ในแชทเนี่ยค่ะ
3: อ๋อเจอกันผ่านออนไลน์
1: เขา
4: เขาทักมาทาง TikTok ค่ะ
1: ใช่
4: แล้วทีนี้คุยกันแล้วนี่เขาก็ตอนแรกเขาก็หลอกลูกชายให้ไปลงทุนซื้อเหรียญอะไรนะก็ไม่ค่อยไอ้ซื้อเหรียญพอนานปุ๊บตอนแรกมันก็เหมือนได้เงินแต่ต่อมาเขาก็หลอกว่ากิจการเขาว่าทำร้านกาแฟแล้วก็จะเสียภาษีก็ให้ลูกชายไปเปิดบัญชีก็โอนเงินเข้ามาพอโอนเข้ามาแล้วเขาก็ให้ลูกชายโอนกลับไปซื้อเหรียญแล้วเขาเหมือนไปหลอกคนอื่นมาเข้าบัญชีลูกชายอ่ะแล้วก็
5: เยอะไม่เข้าต่อวันเงินเข้าวันเยอะใช่ไหม
4: เยอะประมาณ 500,000 นะ
5: โอ้ต่อวันเหรอหรือว่ารวมทั้งหมด
4: ไม่20,000อะไรเงี้ยเรื่อยใช่ใช่แล้วจันเนี้ยจะถามพี่เอคุณจีว่าจะทำยังไงเพราะว่าแต่โทรไปที่ไอ้นี่นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไอ้1441อะไรอ่ะ
5: แล้วลูกชายโดนจับหรือยัง
4: ไอ้ลูกชายอ่ะเหมือนโดนอายัดบัญชี
5: อ๋อแค่โดนอายัดบัญชียังไม่โดนจับใช่ไหม
4: ยังไม่มีอะไรมายังไม่โดนจับก็จะถามว่าจะแบบจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลย
5: ก็ถ้าโดนยายัดบัญชีก็เดี๋ยวก็สาวถึงอ่ะก็ต้องไปแสดงตน
4: อ๋อ
5: ว่าถูกหลอกหรืออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นยังติดต่อกันอยู่ไหมอ่ะ
4: ตอนนี้ก็ไอ้ผู้หญิงอ่ะเหรอ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็เลยว่าเหมือนว่าเขาโอนมาเข้าบัญชีไอ้กรุงไทยไว้ 60,000 น่ะเขาก็จะบังคับให้ลูกชายโอนไปแต่พอลูกชายรู้เขาก็ไม่โอนอะไรเงี้ยก็เลยเงียบกันไปค่ะ
5: โอ้ก็เราแจ้งเขาว่าเรารู้ตัวเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอกให้เปิดบัญชี
4: ค่ะ
5: 1441อ่ะถูกแล้วใช่ค่ะคุณพี
4: ่ค่ะ
5: แล้วลูกชายอายุเท่าไหร่คะขอโทษ
4: 29
5: เขาทำงานไหมอ่ะ
4: ค่ะอาการทำนาทำไร่อะค่ะ
5: โอ้ทำนาทำไร่ไม่ได้ทำงานในระบบไม่ได้รับเงินเดือนใช่ไหม
4: ไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ย
5: โอ้ก็ไปแจ้งความเองเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดนแจ้งความถ้าอย่างนั้นอะ
4: ไปแจ้งที่ไหนคะ
5: ก็ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเลยค่ะอยู่อำเภอพระพิจัยก็ไปโรงพัก
4: มาแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่หนีบันพลพิจัยเขาบอกว่าเขาให้รอไอที่ว่าคนไปแจ้งเงินเข้าบัญชีให้รอหมายเรียกอะไรเงี้ยได้
5: อ
4: ๋
5: อน
4: ั่
5: นแหละค่ะ
4: คือเขายังไม่ได้รับแจ้งนะ
5: รับแจ้งขอตำรวจรับแจ้งรับบันทึกไว้ก่อนไงว่าเราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเราอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้คือไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชีเองโดนหลอกก
4: ็
5: คือเนี่ยตามที่เล่าเนี่ยค่ะใช่ตามที่เล่าว่าเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงในออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นแล้วก็หลอกให้เราเปิดบัญชี
4: แต่เขาทำเนียนมากนะแต่งแต้มมีนาเพิ่งมาหลอกเดือนเนี่ยกันยาสิงหาเนี่ย
5: เขาก็อาจจะมีคือผู้หญิงก็อาจจะมีคิวหลอกอยู่หลายคนไงคะ
4: ใช่ใช่
5: จากมีนาจนถึงกันยาก็ถึงคิวของลูกชายพี
4: ่คือยุ
5: ก
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ 500,000 เนาะ
4: แต่เขาโอนไปคือที่เสียหายคือผู้เสียหายนะที่เช็คดูนะประมาณ 500,000 แล้วจานเนี้ยดูจากรายไอ้เขาก็เหมือนว่าให้โอนไปซื้อเหรียญแล้วจานเนี้ยลูกชายมันดูที่ว่าไอ้แอปที่ซื้อเหรียญอะไรเขาก็อายัดไว้ประมาณ 200,000 แล้วกรุงไทยก็อายัดบัญชีไว้ 60,000
5: ค่ะแล้วเอาสมุดไปอัปเดตที่ธนาคารแล้วยังนะคะ
4: ไปแล้วค่ะ
5: ไปแล้วเนาะยอดตัวเลขรวมๆนี่คือประมาณเท่าไหร
4: ่ประมาณเนี่ยค่ะ 500,000 เนี่ยค่ะ
5: 500,000 เนาะนั่นแหละก็เอาตัวเนี้ยไปลงบันทึกประจำวันด้วย
4: นะคะแล้วก็
5: ติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารแล้วก็โทร1441ด้วยอีกช่องทางนึงวันนี้นะคะ0AOC1441เพื่อขอคำแนะนำเขาดูว่าอย่างเงี้ยต้องทำแบบไหนยังไงแต่ว่าถูกอายัดบัญชีแล้วใช่ไหม
4: เขาอายัดทางธนาคารเขาอายัดให
5: ้อ๋อโอเคอันนี้ไปแจ้งเองหรือว่าทางการเขาอายัดเราไปแจ้งเองหรือเขาอายัดมาเอง
4: ไ ทางบัญชีธนาคารอายัดลูกชายก็สงสัยก็ไปธนาคารเพราะว่าจะโอนเงินให้เขาไม่ได้เน
5: ี่ยแสดงว่าเจ้าทุกแจ้งแล้ว
4: ใช่
5: นี
4: ้ใช
5: ่ถ้าเจ้าทุกแจ้งแล้วก็เอาจริงๆก็ต้องรอดูเรื่องของมาตรการของตำรวจค่ะ
4: ใช่ใช่เจ้าทุกแจ้งแล้ว
5: เดี๋ยวหมายก็มาถ้าอย่างนั้นก็ต้องไล่ตามภาพไปละค่ะคุณป้าคุณพี
4: ่เหรอคะ
5: ค่ะ
4: แล้วเราม
5: ีความผิดแล้วค่ะ
4: เหร
5: อถ้าธนาคารอายัดเองโดยที่ไม่ใช่เราเป็นคนไปแจ้งแสดงว่าเจ้าทุกมีแล้วค่ะ
4: ก็คือลูกชายก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกก็โอนไปเรื่อยไงเขาโอนเข้าบัญชีมาเขาโอนกลับไป
5: ก็นั่นแหละแล้วทำไมตอนนั้นเจอได้เจอตัวเป็นๆกันไหมคะกับผู้หญิงอ่ะ
4: ไม่เจอกันนะเจอกัน
5: ไม่เจอนั่นแหละค่ะก็แหมพยายามจะเตือนตลอดว่า
4: ค่ะ
5: มันไม่มีหลอกเงินไหลเข้าบัญชีโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง
4: นี่แหละฟังประจำแต่ก็โดนลูกชายโดน
5: นั่นแหละลูกชายไม่ได้ฟังด้วยใช่ไหม
4: ใช
5: ่นี่ค่ะแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีม้าเนี่ยไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันไปหลอกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ว
4: ใช่
5: น
4: ี่
5: แหละค่ะนั่นแหละจริงๆนะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะตอนที่โอนเงินต่อไปให้ใครคนใครต่อใครเนี่ยอันนั้นแหละค่ะ
4: เขาเป็นคนโอนเองเขาให้ลูกชายแบบทำเหมือนไปซื้อเหรียญอะไรเนี่ยลงทุนเนี่ย
5: แล้วลูกชายเนี่ยได้เอาเงินก้อนนั้นไปใช้บ้างไหมคะ
4: ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ที่เขาหมดเลย
5: ไม่ใช่พอเงินเข้าบัญชีเรามาทำไมเราไม่เอาเงินมาใช้บ้างอ่ะ
4: ไม่ได้เขาก็ให้โอนกลับไปเลยไงเอาเงินเข้าบัญชีหมายถึงว่ามีเขาบอกว่าพอเขา
5: เอางี้แล้วทำไมลูกชายไปเชื่อฟังผู้หญิงคนนั้นมากมายเหลือเกินครับคุณพี
4: ่ก็คืออย่างนี้ไงเขาทำเนียนก็ชอบติดต่อมารักอย่างงี้อย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่มีที่ก็คือหมายถึงว่าไม่เปิดประเด็นตรงนี้เลยพอลูกชายเป็นคนเชื่อก็เชื่อเขาเองนี่แหละ
5: นั่นแหละเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคุณพี่ยุกติดคุกมาเยอะแล้วนะคะใครก็ตามที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน300,000หรือทั้งจำทั้งปรับ
4: โ
5: อ้ค่ะหนักค่ะหนักเลย
4: หนักเลย
5: เหรออ
4: ันนี้
5: ใช่ค่ะ หนักเลย
4: แล้วลูกชายจะติดคุกใช่ไหม
5: ก็ต้องหาเงินให้เขาอ่ะถ้าไม่ติดคุกเดี๋ยวเจ้าทุกเขาก็จะแจ้งมาเองว่าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ตามที่เขาโอนมาให้กับบัญชีลูกชายก็ต้องหาเงินก้อนนี้คืนเขาไป
4: ถ้าให้คืนเขาก็ไม่ติดคุกใช่ไหม
5: ก็ไม่ติดคุกใช่ค่ะหาเงินก้อนนี้ไปคืนเขา
4: เดี๋ยว
5: เจ้าทุกเขาจะแจ้งมาเองค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็น่าจะต้องเจอกันที่โรงพักที่ศาลเดี๋ยวรอถ้าธนาคารอายัดเองอันนี้แสดงว่าก็ทุกเกิดขึ้นแล้วค่ะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาโอนเงินในบัญชีม้าเน
4: า
5: ะ
4: ค่ะก็รออย่างเดียวใช่ไหมคะ
5: รอค่ะแล้วก็นั่นแหละก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้หน่อยว่าเราโดนหลอกเหมือนกันที่โรงพักเอาสมุดบัญชีไปนะคะไปอัปเดตที่ธนาคารให้หมดเรียบร้อยว่าเจ้าไหนเท่าไหร่ที่โอนมามันก็จะขึ้นมาน่ะแต่ละคนน่ะว่าโอนมาวันนี้กี่บาทวันนั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
5: เอาใบสมุดบัญชีไปอัปเดตที่ธนาคารด้วยนะคะ
4: ค่ะ
5: เนาะหรือไปลงพักอีกทีนึงไปลงบันทึกว่าเราบริสุทธิ์ใจโดนหลอก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะติดตามมานานเลยค่ะ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะ

0: ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะถูกหลอกให้เปิดบัญชีถูกอะไรก็ตามค่ะน้องดุ้ง
1: ครับครับพี่ตีสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ลูกฟังครับครับผมโดนหลอกพี่เป็นคนโดนหลอก
0: แม่ใช่คนเป็นแม่ก็คือลูกอายุเท่าไหร่ก็คือยังเป็นลูกอ่ะนะเขาก็เป็นห่วงลูกชายเมื่อกี้อายุ29นะคะไปเจอผู้หญิงในออนไลน์ก็คุยกันฝ่ายหญิงก็รักเหลือเกินแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะปรากฏว่าหลอกให้เปิดบัญชีมาสุดท้ายมีคนโอนเงินเข้ามา 500,000
1: โอ้ชัดเจนเลยนะ
0: แล้วก็ชัดเจนเลยตอนนี้ก็มีเจ้าทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าบัญชีนั้นถูกตายยัดด้วยธนาคารเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอหมายนะคะนี่ค่ะก็ระวังเนาะต่อไปคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็นั่นแหละเอาหลักฐานการแชทอะไรทุกอย่างเนาะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกตำรวจตามความจริงหรือก็โทร1441ด้วยก็ได้นะคะ0AOC นะยังมีอยู่เนาะไอ้หลอกอะไรกันเนี่ยนะคะยังมีอยู่ทุกวันเรียกว่ารักโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคือบางทีผู้หญิงมันอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะมันเอารูปใครไม่รู้มาคุยมาอะไรด้วยอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายอยู่ก็ได้ที่แชทกับเราอ่ะ
1: เนาะ
0: ใช่ไหม
1: บางคนแบบไปหลงเชื่อไง
0: ใช่หลงเชื่อนะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงคือตอนนี้เนี่ยในบ้านเรานะมันเป็นแหล่งที่ใครก็ไม่รู้เข้ามาทำมาหากินมาหลอกคนไทยมาหลอกคนประเทศเดียวกันเองอย่างเมื่อวานที่ชลบุรีเนี่ยตม.เขาได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของคนจีนเขาบอกว่า

0: ญาติเนี่ยได้รับข้อความจากจีนว่ามีเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกหลอกมาเหมือนกันนะคะ3คนชุดสืบตม.ชลบุรีก็สืบจนเจอว่าบ้านพักแห่งหนึ่งในบางละมุงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เอาตำรวจไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ให้บางส่วนปีนรั้วเข้าไปควบคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่โซฟาของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะคะได้1คนแล้วก็จากการตรวจสอบห้องบริเวณชั้นล่างที่อยู่ติดกันเจอหญิงจีนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปอีกนะคะก็ไปเจอจีนชายอีก3คนก็สั่งให้นั่งลงแล้วก็ควบคุมตัวไปถึงก็เจออะไรรู้มั้ยเป็นโซ่หางลุงโซ่และกุญแจโซ่ที่เราล่ามมอเตอร์ไซค์ล่ามรถจักรยานนี่แหละค่ะอ๋อต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนชั้นบนก็พบหญิงชาวจีนสวมชุดนอนอยู่สภาพร่างกายนี่สะบักสะบอมอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยแล้วก็ให้การช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยเธอดีใจมากหลังจากทราบว่าเป็นตำรวจไทยที่มาช่วยนะคะก็โต้เนี่ยเอาไว้ใช้ล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีแล้วก็พบกล่องถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์เสพยาไอซ์แล้วก็พอร์ตเคที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะคือหญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งวีแชทขอความช่วยเหลือไปที่ญาติอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาถูกจับตัวอยู่ที่นี่แหละที่ชลบุรีนะคะก็ตำรวจเก่งแน่นะไปตามเจอนะคะก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะสามคนมีหลิวเอาชื่อเหมือนกันแล้วก็ซินอีกคนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยทั้ง3คนให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนรับงานเอ็นนั่นแหละแล้วก็ให้มาบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงก็โดนล่ามเลยค่ะโดนขังเลยแล้วก็ถูกข่มขืนก่อนที่จะมีการเรียกค่าไถ่ไปที่ญาติที่เมืองจีนนะคะก็ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางนะมาทางไหนไม่มีอะไรเลยแล้วก็จีน4คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะมีลายสักทุกคนทั้งดงแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางเหมือนกัน
1: โอ้อย่างนี้เป็นพวกเหมือนพวกจีนเทาอย่างนี้นะต้องไปสืบนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมีเงินเช่าบ้านอยู่บ้านแบบนี้นะ
0: เป็นบ้านหรูนะคะเป็นวิลล่านะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ครับแล้วอะไรงงเลยแล้วมาแล้วก็แก๊งคือหลอกผู้หญิงใช่ไหมให้ไปบริการสาวสายเอ็นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ข่มขืนเขาล่ามโซ่เขาให้เสพยาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเน
1: าะใช่อย่างนี้ถ้ามีเหยื่อรายต่อไปหลงเชื่อว่าจะให้มาทำงานจริงๆอ่ะแล้วก็มาที่บ้านหลังเนี้ยนะครับบินมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานที่ไหนได้พอมาถึงโดนจับขังจับล่ามโซ่ข่มขืนโหนี่มันเกินมนุษย์ไปนะ
0: จริงมันทำยังกับแบบไม่ใช่คนก็เอาเป็นว่าระวังเนาะคนไทยก็ตามนะเผื่อทำงานแบบเนี้ยมันสาวสายเอ็นทั้งหลายนะดูก่อนว่าบ้านที่เราไปเนี่ยเป็นบ้านแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ติดกล้องไปด้วยก็ดีไหมเดี๋ยวนี้โอ้น่ากลัวจังเลยอาชีพเนี้ยติดกล้องก็ได้นะมีกล้องเล็กๆอยู่ในกระเป๋าอ่ะ
1: เคยหลอกคนไทยหรือเปล่านะต้องไปไล่สืบประวัติกันดูนะฮะ
0: ใช่เนี่ยน่ากลัวไปทุกอย่างต้องระแวดระวังต้องโอ้โหเนาะชีวิตนะคะไม่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยไปรับงานแบบนี
1: ้เนี่ย
0: ค่ะ
1: พูดถึงพวกจีนเนี่ยบางทีก็คือเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าหลายๆพฤติกรรมหลายๆกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ดูน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคนไปร้องเรียนนะพี่สีว่าถูกล้งจีนนะครับค้างเงินนะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะค้างเงิน5ล้านนะฮะ
0: มารับซื้อทุเรียนนี
1: ้เหรอใช่ล้งจีนเอาทุเรียนไปขายอ่ะแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะคนไทยไม่ได้ตังค์นะครับ
0: เอาทุเรียนไปก่อน
1: เอาใช่ครับ
0: แล้วก็มาจ่ายทีหลังโอ้ตาย แล้วมันก็กลับประเทศไปแล้วมั้ง
1: ไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันดูนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านทุเรียนในจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจกับลงทุเรียนของชาวจีนนะฮะแล้วปรากฏว่าค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ย5 ล้านบาทนะครับนอกจากไม่ให้เธอแล้วเนี่ยเธอยังโดนกล่าวหาว่าไปยักยอกเงินเขาอีกนะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับเธอเป็นแม่ค้าเนาะรายใหญ่นะครับขายทุเรียนก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับโรงงานในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นชาวจีนนะฮะแต่มีเมียเป็นคนไทยนะครับติดต่อให้ช่วยหาทุเรียนเข้าลงเพื่อที่จะนำไปส่งขายต่อนะครับที่จันทบุรีกับชุมพรนะครับเธอก็ไปจัดการนะฮะหาทุเรียนมานะไปเหมือนกับรับซื้อจากเกษตรกรนะครับนะใครหาทุเรียนมาได้กี่กิโลก็เดี๋ยวให้เหมือนกับเป็นเธอเป็นนายหน้าอีกทีนึงที่ให้กิโลกรัมละบาท
0: ให้เปอร์เซ็นต์
1: ใช่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจากนั้นเธอก็ไปส่งให้ลงปรากฏว่าในห่วงเวลาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะฮะเธอก็ส่งมอบทุเรียนนะครับเป็นมูลค่าถึง34 ล้านนะพี่34 ล้านบาทนะ
0: โ
1: อ้โหนะครับนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างเนี่ยที่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทางลงเนี่ยยังค้างเงินเธออีกประมาณ5 ล้านนะครับจากยอดที่โอนกัน34 ล้านเนี่ยเธอบอกว่าจริงมันยังขาดไปอีกประมาณ5 ล้านทางโรงจีนบอกครบแล้วเฮ้ยเธอบอกเฮ้ยครบได้ไงยอดเต็มมันต้อง39 ล้านนะครับก
0: ็หายใจไปเลยเหรอ
1: เงียบเลยฮะหลังจากนั้นก็เงียบหายไม่ยอมเหมือนกับเงียบหายไปเลยนะ
0: ก็
1: เลยพยายามติดต่อภรรยาที่เป็นคนไทย
0: เร
1: ีย
0: บร้อย
1: พวกนี้ก็ทำธุรกิจน่ากลัวนะจะมาหักเหมือนจะหักก็หักดื้อเลยนะนะครับตอนนี้ก็เธอก็เลยออกมาร้องเรียนแล้วนะครับว่าม
0: ี
1: คนไทยคนไหนที่โดนแบบนี้บ้าง
0: ก็
1: เหมือนยังอยู่นะพี่แต่ว่าไม่เหมือนกับติดต่อไปแล้วยังเงียบอ่ะติดต่อผ่านเมียคนไทยไปแล้วอ่ะนะครับ
0: ก็เงียบใช่ไหม
1: ใช่ยังเจรจากันไม่ได้
0: โอ้โห
1: แล้วยังถูกไปแจ้งความอีกว่าเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโกงเขา
0: ค่ะ
1: ชาวสวนที่ผู้คนไทยคนนี้โกงเขาจะเอาเงินเขาอีก5 ล้านเขาบอกเฮ้ยโกงอะไรทุเรียนที่ส่งไปให้เนี่ยมันต้อง39 ล้านเขาหมดจะหักเขาหักดื้อๆนะพวกนี้นะ
0: แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอปีหน้าอีกอ่ะเปิดลง
1: เดี๋ยวที่พี่หมายทำธุรกิจหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกเด็กเอ็นเนี่ยก็ต้องระวังถ้าเกิดบอกคนจีนเรียกให้มาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ต้องดูดีๆเนี่ยไปทำธุรกิจกับเขาเนี่ยก็ต้องระวังเนี่ยเจอบิดดื้อเลยฮะ
0: จริงแล้วพวกนี้มันแล้วตามไม่เจอฉันไม่รู้อยู่ไหนอะเนาะ
1: ตามมันเจอนะพี่แต่ว่าเขา
0: แต่มันอ้างว่าไม่ได้ค้างนี
1: ่
0: หรอ
1: โอ้เขาเล่นแง่
0: เล่นแง่ไม่จ่าย
1: ครับผม
0: นะคะโอ้โหช้ำใจเนาะ
1: ครับ
0: มาเรื่องของนี่เลยค่ะกรณีชาวสวนมะพร้าวบ้างนะเมื่อกี้ทุเรียนเนาะสวนมะพร้าวที่ประจวบนะคะเมื่อวานนี้แกนนำเครือข่ายเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะก็ไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อสะท้อนความไม่พอใจในการแก้ปัญหาของจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือทางแกนนำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคามะพร้าวอ่ะมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนกับสถานการณ์ผลผลิตโดยเฉพาะราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ที่เห็นว่าไม่สะท้อนราคาซื้อขายจริงดูแล้วเป็นการกดราคาเกษตรกรนะมะพร้าวขาวแล้วก็ขายได้แค่14 บาทต่อกิโลส่วนมะพร้าวลูกเล็กก็ราคาลดลงทั้งที่ว่าช่วงนี้อ่ะผลผลิตออกมาน้อยแล้วยังเหลือช่วงเดือนตุลาอีกไม่น้อยกว่า1 เดือนที่เกษตรกรต้องเจอกับภาวะราคาตกต่ำแบบนี้ มันกดราคาเกินไปขายได้ถูกแม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปเรียกร้องไปแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรเมื่อวานนี้ก็เลยไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองโชว์ซะเลยนะคะและที่สำคัญคือ มีการนำข้าวมะพร้าวรวมถึงน้ำกะทิแช่แข็งและกะทิสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไม่รู้ว่าเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเครือข่ายสวนมะพร้าวที่ประจวบเขาบอกตอนนี้ขอคัดค้านเลยว่าไม่ควรนำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาขอให้ภาครัฐควบคุมการนำเข้าในช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำแบบนี้รวมตัวกันโอ้โหหลายร้อยคนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้ก็รวมตัวกันอีกเมื่อสักประมาณเดือนกรกฎาคมก็รวมตัวกันแล้วรอบนึงก็ไม่มีคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้ก็อีกรอบนึงนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มะพร้าวผลแก่เนาะราคาแค่6บาทเองเออแต่ว่าทำไมเราซื้อกะทิกระป๋องมันยังแพงอยู่อ่ะ
1: มันไม่สอดคล้องเลย
0: ไม่สอดคล้องจริงๆใช่นะคะ
1: ต่างตรงนี้ไปไหนเนี่ยใครกระเป๋าใครครับ
0: เออกะทิไม่ลงเลยอ่ะยังแพงอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าภาครัฐเคยอนุมัติงบตั้งเกือบ50ล้านนะสำหรับโครงการดูดซับและผลผลิตมะพร้าวส่วนเกินเพื่อช่วยพยุงราคาตกต่ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันราคาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไปเยอะเลยนะคะโอ้โหแล้วไอตัวที่เอามาเผาเมื่อวานนี้นะอ้วนจ้ะพี่ก็ทำมาเหมือนจ้ะก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆชาวสวนมะพร้าวทั้งหลาย
1: ครับผม
0: โอ้มันถูกเกินไปอ่ะค่ะ
1: ต้องฝ่าฟันมารอบนึงแล้วตอนนั้นลูกก็2บาทเนาะ
0: 2บาทเออ
1: ที่ตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ราคาเริ่มโตอีกแล้วครับผม
0: ค่ะเนาะลูกเล็กก็ลดลงสู้ๆนะคะเกษตรกรเดี๋ยวมันเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยโอ้โหหนักเลย
1: ครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: 6นาฬิกา14 15นาทีแล้วนะคะเช้าวันพฤหัสบดี24กันยายนนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.ทุกสถานีทั่วประเทศไทยนะคะก็มาเจอกันเป็นประจำน้องดงนะคะ
1: ครับผมแบบนี้2ชั่วโมงนะเราอยู่ด้วยกันฟังข่าวยามเช้ากันก่อนแล้วค่อยฟังเพลงต่อเพราะๆทั้งวันโอ้
0: ตลอด24ชั่วโมงเราอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ฝนตกๆแบบนี้นะพี่นะอากาศเย็นๆนะถ้าใครเป็นแม่บ้านไม่ต้องทำอะไรโอ้ยครับผม
0: นอนเหรอคะนี่พี่มาอะไรบอกรามอินทรากำลังตกเลยค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วรามอินทรากรุงเทพนะคะกลายเป็น
1: แ
0: ค่
1: คืน
0: ชุ่มช่ำชุ่มช่ำ
1: ใช่กรุงเทพเนี่ยเหมือนจะเพิ่งหยุดไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะตกทั้งคืนเลย
0: ค่ะก็ชุ่มฉ่ำจริงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัดๆนะคะเขาบอกว่า

0: ก็ยังไหวอยู่สำหรับในกรุงเทพตอนนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ประมาทนะก็ยกคือถ้าใครที่อยู่ริมเจ้าพระยาทุกปีมันก็จะเจอนะน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแล้วก็น้ำที่จะมาจากน้ำเหนือด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้คือช่วงนี้ฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่หลายคนกังวลเลยรู้ไหมวันที่1ตุลาคมนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับราคาสินค้าในหมวดต่างๆนะจากปลาของกินของใช้ค่ะน้องดงยกแผงค่ะ
1: อุ้ยทำไมฮะมันทำไมต้องหนึ่งตุลาเป็นไงมันเลยวันควบคุมหรือไงฮะ
0: เออคือจู่ๆเขาบอกว่าเจ้าของร้านโชว์หวยรายใหญ่อ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวร้านค้าส่งรวมถึงทีมขายผู้ประกอบการรายใหญ่ก็แจ้งปรับราคาสินค้าขึ้นมาวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอ่ะก็มีปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปน้ำมันพืชรวมถึงถุงแกงด้วยนะคะถุงแกงถุงหูหิ้วกล่องโฟมใส่อาหารก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ให้ร้านค้าเสนอว่าให้ร้านค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากันล่วงหน้าเพื่อจะได้ราคาเดิมก่อนจะปรับราคาใหม่เฉลี่ยแล้ววันที่1ตุลาคมนี้ปรับขึ้น 5-10% ค่ะ
1: โอ้โหนี่คือเป็นแบบว่าอย่างกับพวกเกษียณอายุ1ตุลาเริ่มทำงานใหม่
0: แล้วจะมาพร้อมกับคนที่แบบเกษียณเลยอย่างนี้หรอ
1: ราคาเก่าจากไป30กันยาเออ
0: ใช่ราคาใหม่จะขึ้น 5-10% นะคะแล้วก็สินค้าในสัปดาห์นี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะขาดตลาดมีปลากระป๋องแล้วก็กล่องโฟมเพื่อรอราคาใหม่เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
1: เออครับผม
0: นะคะเพื่อรอราคาใหม่วันที่1ตุลาคมนี้แม้ว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ทางผู้ประกอบการบอกไม่ช่วยเลยเพราะว่าเห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของตอนนี้นะจะซื้อลดลงละหลายร้านยอดขายลดก็เลยต้องลดวันขายลงมีที่ไหนบางร้านนะขายจันทร์พุธศุกร์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทำใจหรอบางรายการปรับขึ้นไปแล้วมีกาแฟไอ้พวกประเภทผสมมาแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะทรีอินวันใช่ไหมแล้วก็สบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นผงชูรสอันนี้จำเป็นมากนะผงชูรสไม่มีไม่นัวไม่อร่อยไม่แซ่บก็ต้องใช้ผงชูรสเชื่อไหมว่าขายดีมากน้องเนาะ
1: คร
0: ับโอ้โหทุกร้านค้าต้องมีผงชูรสแต่ไม่ใช่ว่าเอาจริงเราเคยทำร้านอาหารมาเจ๊งมาแล้วขนาดมีผงชูรสยังเอาไม่อยู่เลย
1: โอ้
0: จริงร้านไหนไม่ใช้ผงชูรสบอกมาสิ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะไม่มีจริงๆมันต้องใช้มันต้องมีแล้วก็จะปรับขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 5-10% ค่ะ
1: เราต้องฝากพี่ๆแม่บ้านทุกจังหวัดนะคอยอัปเดตให้เราทราบหน่อยว่าไอ้ของมันขึ้นจริงไหมเพราะบางทีเนี่ยไอ้ 5-10% มันก็อาจจะนิดเดียวแต่ว่ามันจะเห็นผลเหมือนกันนะพี่นะถ้าเป็นมูลค่าเยอะๆมันก็เห็นผลเหมือนกัน
0: เห็นผลแล้วที่สำคัญคือเดือนหน้านี่อะไรรู้ไหมยอดผู้ถือบัตรคนจนลดลงค่ะน้องดงแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะหายไปส่วนพูดแล้วก็ช้ำใจแทนเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ๆฉันก็มีรถขึ้นมาอยู่ๆที่ดินก็งอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บัตรพวกนี้ไปอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกก็ไม่ได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้หายไปจากระบบร้านค้าก็เลยบอกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายไปคนถือบัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยลดลงไปก
1: ็ไม่ตุลาใช่ไหมไม่กระตุ้นเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่คนที่ได้ใหม
0: ่นะฮะใช่ข่าววันที่หนึ่งนี้วันที่หนึ่งนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: คนอาจจะเคยได้300ไปซื้อของก็จะไม่ได้
0: จะไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้อง
1: สิทธิ์ไป
0: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกาเป็นช่วงหน้าฝนราคาผักบางชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันปลูกผักไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อนี่ไงก็เวลาใกล้กินเจก็จะมีข่าวผักแพงไงตุลาใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะ ก็ทำใจนะคะ4เดือนสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีร้านอาหารมีแนวโน้มจะปรับราคาขาย 5-10% เช่นกันแต่ไม่ได้ปรับขึ้นทั้งหมดทุกรายการเนาะเพราะผู้ประกอบการเขาก็เห็นใจผู้บริโภคเหมือนกันจะปรับเฉพาะเมนูที่ต้นทุนสูงขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะทะเลอาหารทะเลนะคะส่วนเมนูอื่นก็บอกว่าพยายามจะแบกรับต้นทุนไว้เองคงไม่ขึ้นทั้งแผงเพราะว่าบางร้านก็กลัวจะเสียลูกค้าที่เขากำลังซื้อน้อยอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เอาหายใจลึกๆหายใจลึกๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: สูดไปสูดไปลึกๆ
1: ใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องดีๆบ้างทีนี้ตอนนี้จะมีเรื่องแย่ๆอย่างเดียวหายใจลึกๆสมัยก่อนอย่าเพิ่งหมดลม
0: มาบอกว่ามันแย่ทุกวันเลยแย่ทุกวันเลย
1: เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนพี่ๆแย่เราก็แย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแย่หมด
0: เน
1: า
0: ะ
1: สู้ๆๆ
0: คนคนไทยก็ต้องอดทนนะคะสู้ๆต่อ
1: ครับผม
0: น้ำมันก็ขึ้นมาเมื่อเช้าดีเซล75สตางค์นะคะ
1: ครับผมขึ้นไปแล้ว 5:00 นี่เอง
0: เรียบร้อยค่ะเฉพาะดีเซลนะเบนซินยังคงเดิมอยู่นะคะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะสู้ๆสู้ๆนะครับ
0: เออๆไม่เป็นเมื่อกี้เปิดเพลงตั๊กแตนเนาะก็คือคนโสดอ่ะใช้ชีวิตอะไรก็ได้เลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าคนโสดก็โสดไปแต่มีเรื่องที่น่าตกใจมากมีแม่วัยใส9ขวบน้องฟังให้ตกใจแม่คนที่มีลูกสาวตั้งใจตั้งใจคือเขามีแฟนนะเด็ก9ขวบเนี่ยนะเขาตั้งใจปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์เพื่อมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13ขวบ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: นี่จะ9ขวบท้องได้เหรอฮะ
0: ค่ะท้องได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขามีประจำเดือนไวใช่คือเมื่อวานเราก็อ่านแล้วอ่านอีกนะเฮ้ยมันใช่เหรอมันจริงไหมคือเมื่อวานเนี่ยที่ราชภัฏอุดรสามพร้าวเขามีการประชุมเปิดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะ Safe Love Smart Life เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะในนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าอบรมเป็นจำนวนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการเนาะทีนี้ก็เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยของอุดรธานีไปเล่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงที่สัมผัสคนในพื้นที่มานะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดอุดรเนี่ยที่เจอหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุด9ขวบพ่อเด็ก13ขวบ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมมีลูกตั้งแต่9ขวบแล้วลูกน้องเขายอมรับว่ายินยอมตั้งครรภ์เองเพื่อมัดใจแฟนหนุ่มวัย13
1: โอ้โห
0: แล้วเด็กคนนี้คลอดนะคะคลอดก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ว่าที่อุดรธานีเนี่ยช่วงปี66จนถึงปีปัจจุบันนะคะมีแม่เด็กที่อายุ9ถึง14เนี่ยมาคลอดลูกประมาณ20รายเด็ก10ขวบนะคะ10ขวบถึง14ขวบนะปีนี้ปี69มาคลอดแล้ว6รายก
1: ็
0: เลย
1: อึ้งเลย
0: ตกใจเนาะอึ้งไปเลยอ่ะ
1: โอ้ไม่ตกใจ
0: เด็ก9ขวบ
1: 9
0: 24ขวบรู้จักคำว่ามัดใจแล้วอ่ะมัดใจแฟน
1: ครับ
0: นะน่าตกใจมากตกใจ
1: แล้วพออันนี้อึ้งนะพี่อึ้งจริงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วผู้ชายอ่ะบางทีมันยังวัยรุ่นอ่ะมันก็บอกรักเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอมีลูกมีภาระขึ้นมาเนี่ยเขายังต้องออกไปเจออะไรเยอะไงเราก็เป็นห่วงตรงนั้นเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็อะไรรู้ไหมที่อุดรนี่นะอันนี้เขาลงลึกรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงอะไรรู้ไหมบรรยากาศมันพาไปเช่นอากาศหนาวฝนตกแคมปิ้งและเทศกาลที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่ายเช่น งานประจำปีทุ่งศรีเมือง9เดือนจะมีเด็กเกิดมากขึ้นเขาสังเกตไว้ตลอดในช่วง10ปีเลยนะไองานประจำปีเนี่ยพอหลังจากนั้นนี่นะก็จะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรภ์มาคลอดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องออกโรงเรียนมาเรียนนอกระบบอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อนี่ค่ะเรื่องจริงที่สะท้อนนะคะนี่อันนี้ของอุดรธานีนะคะเจอเด็ก9ขวบน้อยที่สุดตั้งครรภ์เพื่อมั่นใจแฟน13
1: ครับแล้วก็อาศัยช่วงงานประจำปีอาจจะขออนุญาตแม่ออกมาเที่ยวได้ช่วงนั้น
0: ใช่ค่ะบรรยากาศมันพาไป
1: อัน
0: นี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆการตั้งครรภ์ป้องกันได้เริ่มจากความรู้นะคะแล้วก็เด็กไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คุมกำเนิดหรือคุมแล้วอาจจะผิดพลาดอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะ
1: โอ้โห
0: ดูดิเป็นแม่เด็กเป็นแม่คนอายุ9ขวบ
1: ครับก็ถ้าโตมาก็จะเป็นเพื่อนกันได้ล่ะถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือถ้าอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก
0: ็
1: ต้องคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอล่ะก็มองในมุมแบบมีลูกทันใช
0: ้แต่ว่าก่อนที่จะถึงตอนนั้นก็ป้องกันได้นะคะ
1: ใช่จริงๆยังไม่พร้อมหรอกนะน้องๆเพราะว่าเรายังไม่รู้หรอกว่านะครับอนาคตมันจะนะคืออย่างที่ผมบอกเป็นห่วงแบบผู้ชายเขายังเดี๋ยวเขาไม่เจออะไรเยอะไงเขาไม่เจอโรคอะไรเยอะนะครับ
0: พ่อแม่เราช่วยได้แล้วช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหน่อย
1: ครับผม
0: อย่าให้เขาเคว้งเนาะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาก็เลยไปเนี่ยแหละไปนัดเจอกันแอบเจอกันสุดท้ายมันไม่ทันแล้วทันกันไปแล้วก็จุดเด็กก็ต้องเมื่อแน่แล้วเนาะเมื่อวานเด็กคนที่
1: 16นะคะ
0: เขาก็มุ่งมั่นไปทางนี
1: ้ครับคะแนนโพลของเนเน่เนี่ยไม่ใช่คะแนนโพลคะแนนโหวตเธอเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ข่าวแบบนี้ให้ความหวังคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคะแนนโหวตเธอเนี่ย 93% เลยนะพี
0: ่โอ้ยอย่างนี้ก็ชนะเลิศแน่นอนแล้วเดี๋ยว8โมงนี้ผมใช่ไหม
1: พวกโชว์อื่นเนี่ยได้ 2-3% 1% แต่เนเน่ใน 93% แล้วคะแนนโหวตตัวนี้เนี่ยเขาจะไปรวมอีกทีนึงนะเช้านี
0: ้โอ้
1: คือมันก็ไม่ค้านสายตาทุกคนนะอย่างนี้คะแนนโหวตมันก็มาในทิศทางเดียวกัน
0: เอาอย่างนี้เลยเราสรุปเลยว่าเนเน่ชนะเลิศบนเวทีATPน่าจะชัวร์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโพลหรือว่าเป็นคะแนนโหวต
1: ไม่เป็นคะแนนโหวตเลยครับพี่เขาเปิด
0: คะแนนโหวตเลยเหรออุ้ยโพลก็โพลรู้สึก2สำนักเมื่อวานนี้ของอเมริกาเข้าถึงขนาดทำโพลนะเขาบอกว่าเนเน่ก็นำทั้ง2สถาบันเลยค่ะ
1: ครับผมโอ้โหคะแนนทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันให้ความหวังเราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าไอคะแนนโหวตเนี่ยมันใช้เมื่อวานมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้ 100% เลยเป็นคะแนนโหวต
0: คนอเมริกันกับโปรตุเกสใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับมันไม่ต้องไปรวมกับคะแนนกรรมการอะไรแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีกรรมการไม่ได้โหวตแล้วค่ะแค่คอมเมนต์เฉย
1: นั้นก็ถือที่คะแนนโหวตนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรที่ความคาดหมายนะ
0: คิดว่านี่ไงโพลแพลตฟอร์มคาวชินะคะบอกว่าผลการทำนายล่าสุดเนเน่นำโด่งเต็ง1คว้าแชมป์ซีซั่น21ของ ATP นี่เขาใช้คำว่าเรียบร้อยอีกโพลหนึ่งเนเน่โพลโลกพุ่ง 95% จ่อคว้าแชมป์นะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็กระแสคนอเมริกัน
1: เฉินบอกชนะนี่1ล้านเหรียญนะ34ล้านบาทนะ
0: โอ้โหนี่
1: แล้วก็เซ็นสัญญาเขา3ปีก็มีงานตลอดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเซ็นบอกภาษีเขาก็แรงเขาหักกันไปในเกือบครึ่งเหมือนกันนะ
0: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะผ่อนจ่าย
1: ผ่อนจ่ายคือเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนบำนาญเลยพี่
0: แล้วเลือกได้ใช่ใช
1: ่รับตู้เดียวหรือรับเป็นเดือนเดือนไป
0: ถ้าตู้เดียวก็ไม่ถึง35 ล้านเออถ้าแต่ถ้าแบบอยากจะได้แบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ครบแต่ไม่รู้กี่ปี
1: ครับผม
0: ก็
1: รับเป็นรายเดือนก็อาจจะได้หลักเหรียญน้อยหน่อยเออ
0: ใช่นะคะนี่ค่ะก็ชัดเจนคะแนนรอบไฟนอลนี้ผู้ชม 100% นะคะปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณ 8:00 นนะคงจะรู้ผลนะก็น่าจะชัดแล้วล่ะนะคะชัดเจนแล้วนะคะชนะแน่นอน
1: นั่งดูคลิปเมื่อวานไม่ได้ดูสดหรอกนะครับพี่มาดูคลิปตอนหลังนั่งดู
0: ค่ะ
1: อุ้ยนี่คือเด็กที่เล่นเปิดหมวกอยู่ในจริงๆเหรอเนี่ยแต่น้องเขาตอนพอเข้ารายการแล้วเขาไปเรียนไปอะไรไม่รู้นะพี่นะ
0: ค่ะเ
1: ขาไม่มันเก่งระดับยังมันเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะท
0: ั้
1: งแบบแล้วย้อนกลับไปว่านี่เล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยนี่คือเด็กที่เล่นอยู่ตลาดนัดเหรอเนี่ยแล้วขึ้นมาอยู่บนเวทีแบบเสียงเสริงมาเต็มหมดเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเล่นกีตาร์เก่งอย่างเดียวนี่ร้องเก่งด้วยนะ
0: ลุงโฮวี่อ่ะพอแกเป็นกรรมการเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่า
1: ค
0: ุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นกรรมการนั่นนะคุณไม่ใช่พ่อของเนเน่นะอะไรอย่างเงี้ยคนก็แซวลุงลืมไปหรือเปล่าลุงไม่ใช่พ่อหรือลุงนะลุงเป็นกรรมการแล้วก็พอเขาเสร็จจบเรียบร้อยถ่ายทอดเรียบร้อยนะโฮวี่แล้วก็ซันนี่อ่ะที่เขามีวงดนตรีด้วยกันนะก็มาพูดถึงเนเน่ด้วยกันเขาก็บอกว่าอุ้ยตั้งแต่เวทีวันแรกแล้วว่าคนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาว่าภูมิใจในวัฒนธรรมแล้วก็เขาคิดว่าโดดเด่นที่สุดแล้วคือให้สัมภาษณ์นานมากนะคะเราไปเห็นในเพจของซันนี่แอนด์เดอะแบ็คแพ็คที่เป็นคนไทยอ่ะที่เป็นนักดนตรีคนไทยอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกับครอบครัวเขาตอนนี้เขาแซวว่าฮาวี่อัมลอยเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก4 ทุ่มในบ้านหลังจากที่จบรายการ4 ทุ่มที่อเมริกานะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยก็คงกลับที่พักกันปรากฏว่าคุณพ่อณรงค์อำลอยแกไลฟ์สดนะคะแกไลฟ์สดแกก็ไล่ให้ลูกสาวเนี่ยไปอาบน้ำเราก็บอกว่าโอ้ดูดีนั่นคือทุกตาระดับโลกนะโดนพ่อไล่ไปอาบน้ำบอกว่าอยากให้ลูกพักผ่อนแล้วคุณณรงค์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยแกก็ไลฟ์สดคนเดียวแกก็พูดถึงเรื่องหลังอะไรหลายๆอย่างเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะโอเครู้ต้องชมมากเลยแกเป็นพ่อที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะปั้นลูกจริงๆคนเนี้ยปั้นจริงๆแกปั้นลูกแกปั้นลูกตั้งแต่6 ขวบ 7 ขวบจริงๆเป็นพ่อที่แบบสุดยอดมากนะสุดยอดจริงสำหรับคุณณรงค์อำลอยนะคะ
1: โอ้โหย้อนกลับไปที่น้องมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะพี่ไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าที่บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีอยู่ที่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ๆมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะเขามาเที่ยวนะแล้วเขาก็ได้รับการติดต่อว่าเฮ้ยฝีมืออยู่นี่สนใจไปประกวดที่อเมริกาไหมแล้วฝรั่งคนนั้นก็ให้นามบูนามบัตรอะไรคุณพ่อไว้นะครับตอนนั้นมันก็ยังดูห่างไกลมากนะการได้ไปอเมริกาไปอะไรอะไรเงี้ย
0: มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะ
1: ใช่ฝรั่งคนนี้บอกว่าให้ทำคลิปมาแล้วกันลองทำคลิปสักนาทีนึงจากคลิปนั่งเล่นกีตาร์เนี่ยโชว์กีตาร์เนี่ยแล้วก็ส่งมาให้เขาแล้วก็ให้อีเมลอะไรกันไว้นะครับคุณพ่อบอกว่ามันก็เห็นแสงสว่างอยู่นู้นไกลๆลิบๆนะครับก็ลองดูก็ลองส่งไปตัวเงียบไปครึ่งปีสักพักนึงมีเมลส่งกลับมาว่าเฮ้ยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นหน่อยแต่งเนื้อแต่งตัวทำซาวทำอะไรขึ้นมาให้อีกทีนึงขออีกคลิปนึงเหมือนกับทางนู้นเขาเริ่มสนใจแล้วนะก็ทำส่งไปอีกก็เงียบไปอีกนะครับจนกระทั่งวันที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ๆกลับมาบอก มาบอกครอบครัวนะว่าเฮ้ยรายการเขาสนใจนะไปอเมริกาไหมโอ้โหจนมาถึงวันนี้จนมาถึงวันนี้จนที่วันที่คาดว่าแล้วกันนะคาดว่าแล้วกันนะถ้าไม่ได้สื่อไม่ได้ให้ความหวังคนไทยมากเกินไปนะเธอจะเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ของปีนี้นะครับ2026
0: โอ้โห
1: มองย้อนกลับไปมันจุดเริ่มต้นเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนัด
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ภูมิใจสุดๆเจอคุณพ่อนะนรงค์อำลอยแกคงยังไม่นอนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะล่าสุดเมื่อ30นาทีที่แล้วแกก็โพสต์ว่าลูกสาวได้เจอตัวจริงกับวง The Warning แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเนาะส่วนมือกองผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่วงนี้นะคะแต่ว่ามือกองของวงนั้นเนี่ยเคยเจอแล้วเคยมาเล่นร่วมกันแต่ว่ามือกองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นมือกองประจำของรายการอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: นะโอ้โห
1: เจ๊มือกองวันไม่รู้นะคนไทยแบบแซวเล่นๆนะบอกเจ๊ขโมยซีนเน่เหมือนกันนะตูดซีมันมาก
0: เราคิดว่าแม่ประกวดสองคนน่ะเจ๊คนตีกอง
1: ก็สวิตไอ้สวิตก็ถ่ายทอดนะ
0: ใช
1: ่เน่กำลังรีดกีตาร์แทนที่มันจะจับน้องมันไปจับอีมือกอง
0: ไปจ
1: ับ มือกองก็ตีหัวโยหัวปังปังปังแต่มันก็ส่งแหละนะมันก็ส่งน้องแหละ
0: ไอ้ใช่คิดเหมือนกันเลยแล้วก็ว่าไอ้เจ๊คนนี้มันก็ประกวดด้วยแน่เลยอ่ะกล้องก็จับ
1: เนี่ยน่ะขโมยซีนแน่ดูเลยตีไปหูมันโยหัวผมสะบัดหัวมันตีอย่างมันเลยแล้วกล้องแทนที่จะจับเน่ตอนกำลังดีดกีตาร์อีนี่กำลังแบบนิ้วกำลังลูกกำลังมันไปจับมือกลองไม่จับน้องดีดกีตาร
0: ์กลองมันเด่นมาก
1: เด่นสุดแต่อย่างว่ามันก็ส่งให้แบบโชว์มันไปด้วยกันนะมันก็ส่งน้องแหละแต่ว่า
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: กล้องจับมือกลองเยอะไปทีหนึ่ง
0: โอ้โหมือกลองผมแดงเนี่ยนะสุด
1: มันขโมยซี
0: มากสุดจริงๆค่ะ
1: แต่ผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็รู้สึกนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูผลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะนะคะ
1: แต่โมงเช้าเขาคงบิ้วหน่อยไล่ดูไล่ย้อนดูผลงานไล่ประกาศ5-4-3-2ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวบิ้วหน่อยมา8 โมงเริ่มอ่ะกว่าจะรู้ผลจริงก็รายการเขาต้องเอาเรตติ้งนิดนึงนะเขาก็ต้องดึงไปตั้งครึ่งชั่วโมงเนื้อต้องมีรายการนะผมว่า
0: ค่ะเนาะใครที่สนใจอยากจะไปดูคลิปของเนเน่ร่วมเล่นกับวง The Warning นี่นะคะมีอยู่ใน YouTube นะคะมีวงนั้นที่มีผู้หญิง3พี่น้องอ่ะใช่อันนี้ก็มีอยู่นะคะเก่งมากๆเนาะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬานะครับแม่
0: เอเชียนเกมก็เมื่อวานนี้คนไทยลืมเอเชียนเกมไปเลยเนเน่ทั้งวัน
1: เขาบอกงี้นะครับเขาบอกงี้นะพี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไมดูเราเหมือนความรู้สึกของทุกคนอะรู้สึกไหมว่าเอเชียนเกมมันเงียบอะ
0: ใช่ไหม
1: รู้สึกไหมก็แบบเอ๊ะเรานั่งดูข่าวก็ไม่ค่อยมีหรือสื่อที่จะเอาตัดคงตัดคลิปมามันจะกระจัดกระจายอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบแบบมาสรุปให้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จริง
1: เมื่อวานเพิ่งรู้จาก
0: เราต้องไปตามหาเอาอ่ะแล้วก็มาสรุปเอาเอง
1: เพราะอย่างนี้พี่ทีมข่าวกีฬาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าสื่อทีวีทุกช่องเลยนะตอนนี้ทุกช่องไม่ว่าช่องที่ได้ร่วมลิขสิทธิ์ไปถ่ายหรือว่าไม่ได้ร่วมก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อนไขว่าแบบลิขสิทธิ์ของเอเชียนเกมเนี่ยในไทยเนี่ยนะฮะ1ช่องเนี่ยจะเอาไปออกได้ไม่เกิน2นาทีต่อ1รายการนะฮะแล้วใน1ช่อง1สถานีเนี่ยต้องส่งเข้าไปก่อนว่าจะมีรายการไหนที่นำเสนอเอเชียนเกมบ้างได้แค่3รายการอย่างเช่นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำคุณต้องเสนอเข้าไปเลย3อะไร3ช่วงนี้เท่านั้นนะโอเค3ช่วงช่วงอื่นห้ามนะรายการข่าวอื่นไม่ได้นะรายการเล่าข่าวอื่นไม่ได้นะ3ช่วงนี้ให้ช่วงละ2นาทีไม่เกิน
0: โอ้
1: พี่ทุกชนิดกีฬาสมมติรวบรวมมาได้กีฬาละ 30วิมั้ย
0: อ่
1: ะแบดมินตันวันนี้วิวกุลวุฒิจุ๊ดๆๆอ่ะไปต่อที่ยกน้ำหนักสาวไทยหนุ่มยกน้ำหนักจอมพลังไทยตึ๊ดๆๆอ่ะวอลเลย์บอลวันนี้หมดเวลาห้ามเกิน2นาที

0: อ๋อกีฬาแบบไม่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่
1: พี่เราอยากจะเอาทุกเล่นกีฬาที่น้องคนไทยลงเล่นหมดแหละนักกีฬาไทยลงเล่นหมดแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าทีวีอ่ะเขาไม่ให้มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู
0: ่โอ้เป็นจังซี่นี่เองเราจะได้รู้กันไป
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ในโซเชียลเอาหาดูเอา
0: หาดูเอาเองใครสนใจชนิดไหนนะคะแต่วันนี้คนไทยไม่สนใจทีมบอลแล้วเหรอแพ้ญี่ปุ่นไปโอ้ไม่ไหวจริงๆเมื่อวานนี้นะต้านไม่ไหว
1: แต่แฝดก็ยังเข้ารอบนะพี่แต่ก็ยังเข้ารอบ
0: แต่ยังเข้ารอบแปดยังเข้ารอบแปดอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ไหวญี่ปุ่นเขาแข่งเยอะเกินนะคะนะคะก็เข้ารอบทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเจอกับจีนนะคะ
1: ครับผม
0: ไปเจอกับจีน26นี้ค่ะจีนก็เป็นแชมป์กลุ่มดีนะเราเนี่ยเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์นะคะของกลุ่มนี
1: ้จีนก็เป็นแชมป์
0: ค่ะ
1: ยังมีลุ้นยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นมีลุ้นได้สักเหรียญนึงก็ยังโอเคนะครับ
0: สักเหรียญนึงเนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายสักเหรียญนึงค่ะ
1: ส่วนยกน้ำหนักเมื่อวานนี้นะครับจอมพลังสาวไทยครับออยสุรจนาสู้เต็มที่แล้วนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะมาฝากแฟนๆชาวไทยได้นะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้จริงยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วแล้วก็มีความหวังนะครับที่จะคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเวทีที่จะเตรียมความพร้อมนะครับไปสู่โอลิมปิกนะครับ
0: ค
1: ่ะเมื่อวานนี้น้องออยนะครับสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่ปารีสนะครับก็ลงแข่งขันนะฮะนี่โอลิมปิกเธอคว้าเหรียญทองแดงแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไปเจอพวกเกาหลีเหนือเหรียญทองในเกาหลีเหนือนะฮะไปเจอพวกจีนนี่จีนก็เหรียญเงินนะฮะเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมาดีมากพี่สีเขาทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทั้งสองท่าเลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ย223กิโลสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่นะครับส่วนสาวจีนเนี่ยยกไป218กิโลห่างจากที่หนึ่งตั้งอีกตั้ง5โลนะนี่แสดงว่าเยเจ๊เกาหลีเหนือนี่แข็งแกร่งมาก
0: ต้องปฏิหารแล้วนั่นน่ะ
1: เจ๊เกาหลีเหนือเจ๊จีนนี
0: ่ที่จะมาเนี่ยมันต้องเด็ดนะ
1: ครับสุรจนาก็น้องออยนะครับเธอบอกว่าถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะได้ไปได้เห็นคู่ต่อสู้ว่าเขายกเขาเรียกน้ำหนักได้ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการสู้โอลิมปิกนะฮะเธอเนี่ยลงแข่งนะครับในรุ่น53กิโลกรั
0: ม
1: นะครับก็เป็นรุ่นเดิมที่เธอเคยคว้าเหรียญทองแดงที่โอลิมปิกได้นะครับน้ำหนักรวมเธอเรียกไปได้ทั้งหมด214กิโลกรัมนะฮะ214แต่ว่าเหรียญทองเนี่ยเจ๊เกาหลีเหนือนี่223นะพี่เพราะฉะนั้นเธอต้องไปฝึกเพิ่มน้ำหนักกับ2ท่านี้ให้ได้อีกอย่างน้อย9กิโลแต่อย่าลืมว่าเจ๊เกาหลีเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะอีก2ปีเนี่ย223ของเขาว่าเขาอาจจะขึ้นไป225 226
0: ยกเพิ่มข
1: ึ้นน้องออยถ้ายังจะเอาดีรุ่นนี้อยู่นี่ต้องอย่างน้อยต้องเพิ่มให้ได้อีก10กิโลยกน้ำหนัก
0: ค่ะโอ้โห
1: สู้ๆๆแล้วกันเพราะเห็นคู่แข่งแล้วนะว่าเขาไปได้ไกลนะครับอย่างน้อยเธอบอกวันนี้เธอภูมิใจแล้วก็ดีใจทำเต็มที่แล้วนะครับขอมอบเหรียญนี้ให้กับทุกคนพ่อแม่แฟนๆกีฬาคนไทยทุกคนเป้าหมายต่อไปนะครับชิงแชมป์โลก2026ที่จีน

0: ก็2028นะครับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันยังเหลือของผู้ชายนะผู้ชายก
1: ็
0: ยังมีลุ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: แล้วมันบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะคะสำหรับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนั้นตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะคะได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์S Super Purifier แล้วก็ที่ช่วยเครื่องยนต์ให้สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันจะได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยค่ะน้องดงใครที
0: ่
1: ถ้าปั๊มบางจากเช้านี้ก็ถามพนักงานเลยนะคะบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือด้วยค่ะ
0: สุดยอดครับผมนี่
1: เพลงสดสักเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ
2: สดเติมรถข่าว
3: หน้าแน่นนะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: ปวดท้อง
7: เบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะคะน้องโล่งเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องกรมอุตุนะแล้วกันนะพี่ตอนนี้ก็อาจจะถูกดราม่าถูกต่อว่านะแต่ว่าที่เห็นความต่างอย่างหนึ่งแล้วนะพอมันเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้ก็จะมีเพจหนึ่งขึ้นมาชื่อเพจว่าทีลมฟ้าอากาศใช่ไหมพี่

0: ที่เขาก็จะแบบเขาก็จะเจาะลึกเลยให้อ่ะนะมันก็เลยทำให้กรมอุตุนี่เขาก็ต้องปรับตัวนะเขาก็อาจจะเห็นแล้วว่าอ่ะมันต้องคนไทยชอบแบบยังไงการเตือนของคุณเนี่ยต้องเตือนยังไงเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะอ่านจากกรมอุตุแล้วเราก็จะบอกว่ากรุงเทพมีฝน 70% แล้วมันตรงไหน 70% ใช่ไหมพี
1: ่
0: เพราะแบบไอ้ 70% แล้วมันเขตไหนบ้างล่ะเราไม่ได้มีเวลาเข้าไปเจาะลึกดูต่ออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้เนี่ยกรมอุตุเปลี่ยนรูปแบบนะพี่การแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะเขาเจาะลึกเป็นรายเขตให้เลยนะอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเขาเตือนว่าช่วง 4:30 ถึง 5:00 พบกลุ่มฝนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเขาไล่รายเขตมาให้หมดเลยนะหนองแขมบางบอนบางแคตริงชันภาษีเจริญจอมทองบางขุนเทียนทุ่งคุกคือแบบเออมันต้องอย่างเงี้ยขอบคุณกรมอุตุที่มีการปรับตัวนะปรับตัวให้กับยุคสมัยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: เขาปรับตัวแล้วนะพี่เพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 70% ของพื้นที่แล้วไอ้70ที่มันบ้านฉันหรือบ้านเธออันนี้ก็ไม่รู้ตรงไหนบ้างล่าสุดเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่ากรมอุตุเนี่ยเขาจะร่ายเป็นรายเขตเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะมีฝนปกคลุมเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงระบุเวลามาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทำรายย่อยเป็นรายชั่วโมงแบบ 7:00 น. ถึง 10:00 น. 11:00 น. ถึง 14:00 น. บ่าย 14:00 น. ถึง 17:00 น. ว่าจะมีฝนในจังหวัดไหนบ้างอย่างไรบ้างเออเขาแบบเหมือนกับเขาแบบทำงานในนี้มากขึ้นแต่ละเอียดขึ้นแต่เดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะข้อมูลพวกนี้แต่ว่ามันต้องเข้าไปหาไงอันนี้เขาทำแยกออกมาเป็นเหมือนกราฟิกให้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทรนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมเพราะว่าตัวในอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็สลับกันนะมาเยี่ยมบ้านคุณลิซ่านะครับ
1: นะคะสลับกันเข้ามาในสตูดิโอแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาดูกันต่อนะคะก็คือข่าวสารต่างๆแล้วก็เป็นประจำช่วง7ในการ10นาทีโดยประมาณนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาสัปดาห์นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะโอ้โหมีเรื่องให้หิวทุกๆสัปดาห์เลยนะคะกับคุณกฤตนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันค่ะลิซ่าจะพาคุณฟังไปเที่ยวกันค่ะชวนคุณฟังไปเที่ยวสำหรับใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวที่ให้รางวัลกับตัวเองนะมีใครหาอยู่บ้างไหมนะคะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายนะคะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 มาแนะนำค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนนะคะ4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆเลยนะคะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกนะคะย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้านะคะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาโบเบบาเดนนะคะแล้วก็ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมสำริดบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยค่ะ
2: ครับนอกจากนี้นะครับความพิเศษ